สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานนครสวรรค์ค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อย่างเนืองแน่นค่ะโดยภายในงานคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงสาธุการของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิปโปท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยนำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรธนพรการจะนำพระและกัลยาณมิตรสุพรพงศิริพาณิชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรกุลวรินทร์เกตแก้วและกัลยาณมิตรปรัชญากรทิพยาชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชนชาติทิพยาชัยและกัลยาณมิตรอารีทิพยาชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรสุนทรีลักษณ์ธิรายรำนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าป่าและปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในช่วงบ่ายคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมการประกอบพิธีสวดมนต์เวียนประทักษิณและโปรยรัตนชาติลงบนกองทรายที่จะใช้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกประดิษฐานณธุดงคสถานนครสวรรค์โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความปราบปลื้มปิติของเหล่านักสร้างบารมีที่ได้ร่วมกันจารึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลโดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันปลูกต้นพิกุลทองเป็นปฐมฤกษ์เพื่อสร้างความร่มเงาและเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ศาสนสถานเหมาะสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนสืบไปค่ะคุณ

ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและจากการดำเนินชีวิตโดยมีชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่นค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมจำนวน40ท่านเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองโดยเมื่อได้ลงทะเบียนแล้วชาวท้องถิ่นก็ได้พบปะพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มทั้งยังได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจก่อนที่กัลยาณมิตรทิพย์ศิรินทร์อินทกนกจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทั้งยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการทำสมาธิเบื้องต้นพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการจัดท่าทางร่างกายให้ผ่อนคลายและการน้อมนำใจมาวางไว้ณศูนย์กลางกายอย่างถูกวิธีจากนั้นกัลยาณมิตรสราวินอินทกนกได้ร่วมแชร์ข้อคิดและแบ่งปันประสบการณ์การสร้างบารมีอันดีงามให้แก่ชาวท้องถิ่นได้รับฟังซึ่งสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะและภายหลังจบกิจกรรมชาวท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยถึงความประทับใจว่าสมาธิช่วยทำให้จิตใจที่วาวุ่นกลับมานิ่งสงบและสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งชื่นชมการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกคนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขารู้สึกรักในการนั่งสมาธิและตั้งใจจะนำไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกิลานะเพศาตโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเบิกบานในบุญค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญกิลานะเพศาตโดยมีกัลยาณมิตรตวนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่คณะสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมะสอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเวเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทัพปัญโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความสำคัญและประโยชน์ในการศึกษาพระบาลีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนในการร่วมกันทำนุบำรุงรักษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้คงอยู่คู่โลกจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะก
ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

รรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาล้วนเคยเป็นญาติกันมาก่อนโลกใบนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่มีประชากรโลกเป็นสมาชิกครอบครัวการมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันมีจิตกรุณาช่วยเหลือกันให้พ้นจากทุกข์มีมุทิตาจิตต่อความดีของผู้อื่นรวมทั้งมีอุเบกขาธรรมวางใจเป็นกลางทั้งในเรื่องดีและร้ายที่บังเกิดขึ้นนับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงมีต่อกันความรู้สึกเช่นนี้น่ะจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อจิตของเราได้พัฒนาให้มีคุณภาพมีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเราน่ะจะมีความสุขและอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนซึ่งความรู้สึกนี้น่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ที่จะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเนลุชาดกว่าอมานันายัตถสิยาสันตานังวาวิมานานาหีนสัมมานานาวาปินตัตถะวสตีวเสในที่ใดไม่นับถือคนดีมีแต่ดูถูกคนดีหรือมีแต่ยกย่องคนเลวในที่นั้นคนดีย่อมอยู่ไม่ได้แน่นอนโลกในยุคปัจจุบันนี้นะกำลังต้องการคนดีมีศีลธรรมมาช่วยกันคุ้มครองโลกและพัฒนาโลกให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นโลกแห่งสันติสุขที่ทุกคนมีธรรมะภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกในขณะที่ผู้ปรารถนาดีต่อโลกกำลังร่วมกันทำในสิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์โลกนี้ให้มีสันติสุขแต่กลับถูกมองไปในทางที่ตรงกันข้ามว่าจะมีคนดีอย่างนี้หลงเหลืออยู่ในโลกอีกหรือเพราะสภาพจิตใจของเขาได้เสื่อมลงแทนที่จะสนับสนุนคนดีกลับไปขัดขวางแล้วก็ยกย่องคนชั่วขึ้นมาแทนจึงทำให้สังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยมีแต่ความสับสนวุ่นวายเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อได้เล่าติดต่อกันมาหลายวันซึ่งวันนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเรื่องราวที่ผ่านมาก็คือพระราชาทรงหาทางกำจัดปุโรหิตชื่อธรรมทัตผู้ปฏิบัติหน้า

ที่ด้วยความซื่อสัตย์และภักดีเสมอมาเพราะอาศัยการกะเสนาบดีผู้เป็นพานทำตนเป็นดุจมหาโจรที่หลบซ่อนอยู่ในพระราชวังแต่พระโพธิสัตว์อาศัยชัตตปาณีผู้เป็นช่างคารบกได้ช่วยเหลือทำให้ได้มีโอกาสทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องในวันนี้ก็ถึงตอนที่พระราชาตรัสถามชัตตปาณีว่าชัตตปาณีท่านเห็นอารมณ์อะไรจึงสามารถวางใจเป็นกลางแม้ในบุคคลที่ควรรักชัตตปาณีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเมื่อครั้งก่อนข้าพระองค์เป็นพระราชาพระนามว่ากิตวาสะในกรุงพาราณสีโอรสของข้าพระองค์ได้รับการทำนายลักษณะจากโหราจารย์ผู้ชำนาญว่าพระโอรสนี้จักอดน้ำสิ้นพระชนพระชนกชนนีทรงขนานนามพระโอรสนั้นว่าทุตจักุมารครั้นพระโอรสเจริญวัยแล้วได้ดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชพระราชาทรงมีพระหฤทัยโปรดปรานพระโอรสมากมักจะให้ติดตามไปในงานราชกิจต่างๆไม่เคยขาดด้วยหวังว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรจะให้สืบทอดราชสมบัติแทนพระองค์คำทำนายของโหราจารย์ยังฝังลึกอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอมาแม้ไม่มีวี่แววว่าพระโอรสจะอดน้ำสิ้นพระชนก็ตามทำให้พระองค์เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ด้วยหัวอกของบิดาผู้มีความรักและปรารถนาดีต่อพระโอรสเป็นอย่างมากทรงหวั่นเกรงว่าพระโอรสจะอดน้ำตายจึงรับสั่งให้ราชบุรุษช่วยกันขุดสระโบกธรณีไว้ในที่ต่างๆภายในพระนครและทรงรับสั่งให้สร้างมณฑปไว้ตามสี่แยกแล้วให้ตั้งตุ่มน้ำดื่มไว้เป็นจำนวนมากเพื่อพระโอรสสุดที่รักวันหนึ่งขณะที่พระกุมารแต่งพระองค์เสด็จประพาสอุทยานแต่เช้าตรู่ระหว่างทางได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งกำลังเที่ยวจาริกไปบิณฑบาตในพระนครมหาชนเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วต่างก็กราบไหว้สรรเสริญและประคองอัญชลีดีใจว่านานแล้วหนอจะมีพระคุณเจ้ามาโปรดในพระนครแต่พระกุมารกลับคิดแตกต่างจากชาวพระนครว่าสมณะรูปนี้น่ะไม่ทำมาหากินมัวแต่ขออาหารที่คนอื่นหามาได้ด้วยความยากลำบากชาวพระนครแทนที่จะมาแสดงความเคารพนอบน้อมต่อเราแต่กลับไปนอบน้อมสมณะโล้นผู้ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งเมื่อมิจฉาสังคปะคือความดำริที่ผิดบังเกิดขึ้นในพระทัยก็ทรงพิโรธประกอบความอิจฉาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงจากช้างเข้าไปหาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็แย่งบาทจากมือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุ่มลงไปบนพื้นดินจากนั้นก็เอาพระบาทเหยียบพัตตาหารย่ำไปย่ำมาให้แหลกฝ่ายพระปัจเจกพระพุทธเจ้ายืนมองพระกุมารด้วยใจที่เป็นปกติได้แต่คิดสงสารในการกระทำของพระกุมารว่าสัตว์ผู้นี้เห็นทีจะวอดวายเสร็จแล้วทางด้านพระกุมารก็หันมากราบสรรพยอกว่าสมณะเราเป็นโอรสของพระเจ้ากิตวาสะมีนามทุตตกุมาร

ถ้าท่านจะโกรธเราจะทำอะไรเราได้ต่อจากนี้ไปท่านจะได้เข้ามาในพระนครของเราอีกพระบัจเจกพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีทั้งความรักและความชังปราศจากความโกรธและความเกลียดเมื่อเห็นว่าบาทแตกแล้วจึงเหาะขึ้นสู่เวหาดไปสิงเงื่อมเขานันทมูลกะในป่าหิมพานต์ขณะนั้นนั่นเองเด็กกามของพระกุมารผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้บริสุทธิ์ก็ให้ผลทันตาพระกุมารมีพระวรกายเร่าร้อนพลุ่งพล่านตรัสว่าร้อนเหลือเกินจากนั้นก็ล้มลงเกลือกกลิ้งบนแผ่นดินพวกราชบุรุษได้รีบไปหาน้ำมาให้พระกุมารดื่มแต่น้ำทั้งหมดที่มีอยู่บริเวณนั้นก็เหือดแห้งสะโบกรณีที่ขุดเตรียมเอาไว้ก็แห้งผากพระกุมารก็สิ้นชีพในที่นั้นนั่นเองครั้นละโลกแล้วก็ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกพระราชาครั้นสดับข่าวการจากไปของพระโอรสแล้วก็ถูกความโศกเข้าครอบงำทรงตรอมพระทัยไม่เสวยพระกายอาหารเป็นเวลาหลายวันมีพระวรกายสู้ผอมลงไปเรื่อยๆใครจะปลอบโยนอย่างไรก็ไม่รับฟังพอครบ7 วันจึงมาพิจารณาถึงความทุกข์เพราะความพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักว่าความโศกของเรานี้เนี่ยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เรารักทำให้เราเนี่ยละเลยราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนหากเราจะไม่มีความรักแล้วความโศกก็จะไม่บังเกิดขึ้นเลยเอาเถิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าความรักในสิ่งใดๆทั้งที่มีวิญญาณครองหรือว่าไม่มีวิญญาณครองจะได้เกิดขึ้นแก่เราเลยเมื่ออธิษฐานจิตมั่นอย่างนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ไม่ยอมเป็นทุกข์เพราะความรักต่อใครอีกเลยพระราชาครั้นสดับแล้วก็อนุโมทนาแล้วตรัสถามต่อไปว่าสัตบุรุษท่านเห็นอารมณ์ใดเล่าจึงเป็นผู้ไม่โกรธชาตปานีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เคยเป็นดาบทชื่อว่าอรกะเจริญเมตตาจิต7 ปีอยู่ในพรหมโลก7 กับด้วยเมตตาภาวนาที่สั่งสมมานานเพราะฉะนั้นแม้ได้พบชาตินี้เนี่ยจึงเป็นผู้ที่ไม่โกรธเมื่อชัตปานีกราบทูลคุณธรรม4 ประการของตนอย่างนี้แล้วก็ได้ทูลยกย่องปุโรหิตธรรมทัตว่าเป็นบัณฑิตที่พระองค์ไม่ควรกลั่นแกล้งประทุษร้ายส่วนการกะเสนาบดีเป็นผู้มากไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงชอบกินสินบนกระทำตนเหมือนมหาโจรที่หลบซ่อนอยู่ในพระราชวังชาวพระนครไม่ได้ฟังแล้วจึงช่วยกันจับเสนาบดีทุบตีจนตายตั้งแต่นั้นมาธรรมทัตบัณฑิตก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ช่วยบริหารราชการแผ่นดินจนประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมจ๊ะว่าการยกย่องคนดีที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยกย่องคนดีมีศีลธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเราน่ะเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยเพราะฉะนั้นให้มันพิจารณาดูข้อบกพร่องของตัวเองเสมอว่าที่ผ่านมานั้นเราน่ะเป็นคนมีอคติความลำเอียงหรือเปล่าเป็นคนหูเบาหรือเปล่า
ถ้ามีก็รีบ

แก้ไขปรับปรุงกันไปไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีใจซื่อตรงเพราะชาตินี้นะเราเกิดมาเพื่อแก้ไขตัวเองอยู่แล้วถ้าแก้ไขได้ในชาตินี้พบชาติต่อไปเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆหากเราฝึกในเรื่องหยาบๆภายนอกได้ดีมันแก้ไขข้อบกพร่องอยู่เสมอเป็นคนหนักแน่นในความเที่ยงธรรมเป็นผู้มีใจเที่ยงตรงเหมือนตาช่างเมื่อปฏิบัติธรรมก็จะมีใจเที่ยงตรงต่อหนทางพระนิพพานได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างรวดเร็วดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันฝึกฝนตนเรื่อยไปแล้วก็ฝึกใจนะให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันให้ได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนำมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่72จากตอนที่แล้วมโหสถได้พานางอมราเข้าสู่พระราชวังเพื่อขอเข้าเฝ้าพระนางอุทุมพรเทวีโดยบอกนางว่าจะพาไปให้รู้จักกับพี่สาวพระนางอุทุมพรเทวีซึ่งประทับอยู่เหนือพระแท่นบัลลังก์ครั้นเห็นมโหสถจูงมือนางอมราเข้ามาใกล้ก็ตรัสทักว่าน้องรักของพี่รู้ไหมว่าพี่เนี่ยกำลังรอเธออยู่นะนางอมราได้ยินพระนางเจ้าอุทุมพรเทวีตรัสทักทายสามีของตนเช่นนั้นก็รู้สึกแปลกใจจึงเหลียวมามองมโหสถผู้เป็นสามีด้วยสีหน้างงงวยจากนั้นมโหสถก็ได้กราบทูลแด่พระนางว่าภารกิจสำคัญที่พระนางทรงมอบหมายให้ไปปฏิบัติได้สำเร็จแล้วนางผู้นี้นะคือผู้ที่ข้าพระบาทปรารถนาจะอยู่เคียงข้างตลอดไปพระนางทรงพิจารณาดูแล้วก็ทรงพอพระทัยจึงรับสั่งกับนางว่า

ในเมื่อมโหสถเป็นน้องชายของฉันเธอก็เท่ากับเป็นน้องสาวของฉันเหมือนกันตรัสดังนี้แล้วพระนางก็ทรงปรารภที่จะนำความเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระราชสวามีมโหสถจึงถือโอกาสนั้นทูลลาพระนางแล้วพานางอมราไปยังเรือนหลวงของตนจากนั้นมโหสถก็ได้เล่าเรื่องราวของตนทั้งหมดให้นางทราบฝ่ายนางอมราเมื่อได้ทราบความจริงทั้งหมดก็รู้สึกตื้นตันใจกล่าวกับสามีว่าไม่ว่าพี่จะเป็นอะไรน้องก็ขออยู่เคียงข้างพี่ตลอดไปฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชครั้นทรงสดับข่าวอันเป็นมงคลจากพระนางอุทุมพรเทวีแล้วก็ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสยิ่งนักจึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดเตรียมพิธีอาวาหมงคลให้กับมโหสถและนางอมราในเร็ววันโดยในครั้งนี้ท้าวเธอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดเป็นงานมงคลพิธีอย่างยิ่งใหญ่เอิกเกริกเป็นกรณีพิเศษเป็นไปตามธรรมเนียมแห่งการรับสะใภ้หลวงที่ชาววิเทหรัฐกระทำเป็นแบบแผนสืบต่อกันมาเพียงชั่ววันเท่านั้นข่าวการอาวาหมงคลของมโหสถบัณฑิตก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วกรุงมิถิลานครมหาชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบข่าวนั้นแล้วก็พากันกล่าวขวัญถึงหญิงผู้คู่ควรจะมาเป็นคู่ครองของมโหสถบัณฑิตกันไปปากต่อปากจนชื่อเสียงเกียรติคุณของนางอมราดังระเบงเซ็งแซ่ไปทั่วพระนครต่างคนต่างก็เฝ้ารอคอยวันที่จะได้ชื่นชมขบวนแห่ของนางอมราใกล้ๆให้เป็นบุญตาขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายนางอมราผู้ซึ่งบัดนี้ได้รับพระราชทานตำแหน่งสะใภ้หลวงและให้เฉลิมนามว่าอมราเทวีนางประดับกายด้วยผ้าแพรพันอันประณีตและเครื่องประดับเลอค่าที่ได้รับพระราชทานจากเจ้าเหนือหัวนางค่อยๆก้าวขึ้นสู่วอทองที่ตกแต่งอย่างอลังการด้วยท่วงทีงามสง่าดุจนางพญาหงทองจากนั้นขบวนแห่ก็เริ่มเคลื่อนออกจากประตูพระนครแล้วพานางมุ่งตรงไปยังบ้านของมโหสถบัณฑิตเพื่อทำพิธีมงคลสมรสอย่างสมเกียรติท่ามกลางเสียงโห่ร้องกึกก้องของมหาชนที่มารอชมขบวนแห่อยู่เต็มเหยียดตลอดสองข้างถนนพร้อมกันนั้นธงชัยและธงฉานนับหมื่นก็ถูกชูขึ้นสู่ท้องฟ้าโบกสะบัดปลิวสวัยละลานตาทุกดวงตาทุกดวงใจของมหาชนนับแสนในที่นั้นล้วนเล็งแลไปยังขบวนแห่ของอมราเทวีด้วยความชื่นชมโสมนัสเปล่งวาจาสะดุดีกันอื้ออึงเพื่ออำนวยสุขสวัสดีแด่นางด้วยความจริงใจนอกจากนางอมราจะได้รับเกียรติสูงเกินกว่าที่นางคาดคิดแล้วนางยังได้รับพระราชทานทรัพย์เป็นสินกำนันอีกถึงพันกหาปณะแม้แต่บรรดาชาวเมืองทั้งหลายต่างก็นำบรรณาการอันสูงค่ามามอบให้เป็นของขวัญแด่นางอีกเป็นอันมากนางรับทรัพย์สิ่งของเหล่านั้นมาแล้วก็ได้แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งนางได้ทูลเกล้าถวายคือ

ืนสู่พระคลังหลวงอีกส่วนหนึ่งนางก็นำมาแจกจ่ายเพื่อสงเคราะห์แด่ชาวเมืองเพราะเหตุที่นางเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมกอบกับมีน้ำใจไมตรีคอยสงเคราะห์ช่วยเหลือคนทั้งหลายและที่สำคัญคือนางเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักต้อนรับปฏิสันถารและสนทนาปราศัยกับชนทั้งหลายได้อย่างเหมาะสมในที่สุดนางก็สามารถกุมหัวใจของชาวมิถิลานครไว้ได้เป็นอย่างดีและจำเดิมแต่นั้นมามโหสถบัณฑิตก็ได้อยู่ครองคู่กับนางอมราเทวีอย่างมีความสุขในขณะที่มโหสถบัณฑิตกำลังรุ่งเรืองอยู่ในแคว้นวิเทหรัฐเป็นถึงราชบัณฑิตผู้ใกล้ชิดซึ่งพระราชาทรงไว้วางพระทัยให้ทำหน้าที่ถวายอนุสาสน์ในข้ออัดและธรรมอยู่เสมอตรงกันข้ามกับราชบัณฑิตทั้งสี่ซึ่งนับวันรัศมีอันเคยโชติช่วงก็ค่อยๆ อับแสงลงดุจแสงหิ่งห้อยที่ไม่อาจแข่งสู้แสงอรุโนไทยได้ก็จะค่อยๆถูกแสงอันเจิดจ้านั้นคมจนหมดรัศมีไปในที่สุดแต่แทนที่อาจารย์เหล่านั้นจะยอมรับโชคชะตาของตนแล้วเร่งเพิ่มพูนปรีชาให้แก่ตนเพื่อจะได้ช่วยกันสนองงานราชกิจซึ่งมีอยู่มากมายหลายส่วนทุกคนกลับคิดเห็นตรงกันว่ามโหสถน่ะเป็นเพียงเด็กหนุ่มคราวลูกคราวหลานแถมยังเข้ามาสู่ราชสำนักทีหลังพวกตนแต่ที่ไหนได้พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็กลับมาแข่งดีแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกตนควรจะได้รับไปก็ในเมื่อมโหสถเป็นเสี้ยนน้ำของพวกตนฉะนั้นก็สมควรที่จะต้องถูกขจัดออกไปให้สิ้นซากคิดดังนี้แล้วจึงได้รวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือถึงเรื่องที่จะวางแผนขับมโหสถออกไปจากราชสำนักให้จงได้พวกท่านคงรู้ตัวแล้วสินะว่าพวกเราน่ะไม่เทียมทันมโหสถลูกฤหบดีนั่นเสียแล้วล่ะ

แต่ก่อนนี้นะมีเพียงมโหสถคนเดียวค่าของเราก็ยังลดลงไปถึงกึ่งหนึ่งถึงกระนั้นก็ยังไม่ถึงกับหมดค่าเสียทีเดียวแต่บัดนี้นะพวกท่านเห็นไหมล่ะเขาได้พัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องมาอยู่ด้วยอีกคนเห็นทีพวกเราเนี่ยคงจะหมดค่าในอีกไม่ช้านี้แหละอาจารย์เสนกะเอ่ยขึ้นก่อนเป็นเชิงตักเตือนในฐานะอาวุโสสุดการที่อาจารย์เสนกะพูดเช่นนี้ก็ด้วยเหตุที่เหลือจะอดทนต่อความรุ่งเรืองของมโหสถได้ต่อไปอีกแล้วจึงเริ่มคิดวางแผนเพื่อกำจัดมโหสถให้พ้นออกไปจากราชสำนักให้ได้ความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตนเช่นนี้นะเขาเรียกว่าริษยามันเป็นกิเลสที่มีอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนต่างกันแต่ว่ามากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอาจารย์เสนกะที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้แก่มโหสถเรื่อยมาแทนที่เมื่อแพ้แล้วเขาจะได้คิดว่าตนเองนั้นยังด้อยอยู่

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

พราะผมมีเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของกับผมมากราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่ครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อ16ปีที่แล้วประมาณปีพุทธศักราช2532โยมแม่อาจแสดงกับพระมั้งเนี่ยพร้อมด้วยพนักงานขับรถได้เดินทางมาจากเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปร่วมประชุมที่จังหวัดนครราชสีมาขณะที่รถยนต์กำลังแล่นผ่านอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นเส้นทางที่คนขับรถคุ้นเคยเป็นอย่างดีคนขับรถคุ้นเคยนะขณะนั้นเวลาราว3 ทุ่มหน้าปัดรถยนต์ปรากฏสัญญาณสีแดงเตือนให้ทราบว่าเครื่องยนต์เกิดเหตุขัดข้องกระทันหันทั้งโยมแม่และคนขับรถต่างก็พากันแปลกใจแล้วก่อนเดินทางก็มั่นใจว่าได้ตรวจสภาพรถมาอย่างดีแล้วคนขับรถจึงตัดสินใจชะลอรถแล้วชิดซ้ายและจอดข้างทางซึ่งเป็นบริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านมีบ้านไม้หลายหลัง

ร้างว่างเปล่ามานานเคยเป็นแล้วก็มีคนเคยประสบเหตุการณ์แปลกๆทำนองนี้อยู่บ่อยๆแต่ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุการณ์ประหลาดเหล่านั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วก็มีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวกับผมเองเรื่องนี้ถ้าไม่คิดก็ไม่แปลกยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกครับก็จะไปคิดกันละกันคือกับผมเกิดเมื่อวันที่28เดือนสิงหาคมส่วนโยมพ่อผมเกิดวันที่28เดือนสิงหาคมเหมือนกันครับที่น่าแปลกกว่านั้นคือแม้แต่โยมปู่ของผมก็เกิดวันที่28สิงหาคมเช่นเดียวกันไม่ได้เชื่อแต่ก็เป็นความจริงเรา3คนต่างก็มีวันที่และเดือนเกิดพ้องตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายครับโยมแม่เล่าว่าวันที่คลอดกับผมโยมพ่อกับเพื่อนๆยังตั้งวงดริ้งเลี้ยงฉลองวันเกิดโยมพ่ออยู่เลยปัจจุบันโยมพ่อเป็นนายตำรวจระดับผู้การก็เป็นนายพลแม้ว่าจะทำบุญให้ทานเป็นประจำแต่ก็ยังดื่มเหล้าบ้างเป็นครั้งคราวครับโยมปู่ของผมมีอาชีพรับราชการทหารบกท่านเป็นคนเจ้าระเบียบเข้มงวดแข็งแรงมากท่านมีปกติเงียบขรึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับลูกหลานถึงคราวจะพูดทีก็พูดสั้นๆห้วนๆแต่ก็แปลกเวลาที่ท่านอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงกลับช่างพูดช่างคุยกลายเป็นคนสนุกสนานเฮฮาทุกคนในบ้านไม่มีใครกล้าขัดใจโยมปู่เลยโยมปู่เสียชีวิตลงด้วยโรคชราเมื่ออายุได้87ปีโยมแม่ของผมเป็นลูกคนสุดท้องท่านเป็นลูกหลงเพราะเกิดทันจากพี่ชายถึง10ปีในปีที่โยมแม่เกิดโยมตาของผมอายุได้43ปีไอ้53ปีส่วนโยมยายอายุได้43ปีห่างกัน10ปีเมื่อยอมแม่โตเป็นวัยรุ่นมักถูกเพื่อนๆล้อว่ามีพ่อแม่อายุมากครอบครัวของแม่ยากจนยอมแม่มีเสื้อผ้าเพียงสองชุดเท่านั้นเป็นชุดนักเรียนเก่าๆสำหรับใส่ไปโรงเรียนและใส่อยู่บ้านด้วยแต่ยอมแม่เป็นคนเรียนเก่งจบเกียรติยศคณะบัญชีจุฬาก็เลยได้งานดีๆทำและก็มีหน้าที่การงานก้าวหน้าตามลำดับกระทั่งปัจจุบันโยมแม่มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งในระดับภาคครับส่วนตัวกับผมเองได้รับแรงบันดาลใจจากโยมพ่อจึงใฝ่ฝันว่าจะต้องเป็นทหารอากาศให้ได้โยมพ่อจึงวางผังชีวิตให้กับผมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารแต่แล้วกับผมก็ต้องผิดหวังอย่างแรงครับเพราะตรวจทราบภายหลังว่าผมมีอาการตาบอดสีจะไม่สามารถสอบเข้าเรียนเตรียมทหารได้แต่ทุกวันนี้กับผมกลับมีความรู้สึกดีใจเพราะทำให้กับผมเดินทางลัดมุ่งตรงมาบวชอย่างไม่ลังเลใจนับรวมเวลาบวชสร้างบารมีปัจจุบันได้7พรรษาแล้วครับคำถามเหตุใดแล้วยังถึงต้องมาเสียกลางทางทั้งที่ก่อนออกเดินทางก็ได้ตรวจสภาพพอดีแล้วระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่รถเสียกลางทางเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นภาพลวงตาครับข้อ2บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งต่างก็ล่ำลือกันว่ามาว่าเป็นป่าช้าร้างนั้นคือที่อยู่ของอะไรเด็กหนุ่มคนที่อาสามาช่วยเหลือเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะมนุษย์กันแน่เขาต้องการอะไรถ้าเป็นผีในป่าช้าร้างทำไมเขาไม่ทำร้ายให้รถเกิดอุบัติเหตุเพื่อหาคนมาอยู่แทนเขาแต่กลับให้การช่วยเหลืออย่างดีตายายทั้งสองคนทั้งสองเป็นคนหรือเป็นใครทำไมต้องมานั่งขายของยามดึกดื่นด้วยครับหมู่บ้านที่คุณแม่เห็นรวมทั้งร้านที่คนขับรถเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จมีจริงหรือไม่ถ้าเป็นของพบละเอียดทำไมจึงชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นของหยาบได้โยมปู่โยมพ่อแล้วกับผมกับวันที่28เดือนสิงหาคมเหมือนกันสิ่งที่มาพร้อมตรงกันอย่างนี้เป็นเหตุบังเอิญหรือมีบุพกรรมอะไรที่ทำร่วมกันหรือทำเหมือนกันครับ
ข้อ5

0: โยมพ่อทำบุญสม่ำเสมอแต่ก็ยังไม่เลิกดื่มเหล้าบุญที่ท่านทำจะมีโอกาสส่งผลให้ท่านมีดวงปัญญาคิดเลิกเหล้าได้เองบ้างไหมครับนอกจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโยมพ่อแล้วมีบุญอะไรไหมครับที่จะทำให้ท่านสอนตัวเองเรื่องนี้ได้หากโยมพ่อยังไม่หักเด็บตอนนี้บุญที่ท่านทำมาจะช่วยท่านได้อย่างไรครับ6โยมปู่ละลูกแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนครับท่านเคยปรารภว่าไม่เห็นด้วยที่กับผมมาบวชตอนนี้ท่านเข้าใจกับผมหรือยังหากผมอุทิศบุญให้ไปให้ท่านแต่ท่านไม่เห็นด้วยท่านจะได้บุญจากการบวชของผมไหมครับกับผมจะช่วยอะไรท่านได้บ้างไหมครับข้อ7บุพกรรมใดยังทำให้โยมแม่เกิดมาเป็นลูกหลงของโยมตาและโยมยายชีวิตวัยเด็กลำบากแต่มาสบายขึ้นในภายหลังปัจจุบันโยมแม่อายุเพียง55ปีแต่ความจำชักเลือนเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรจะแก้ไขได้อย่างไรครับก็8โยมพ่อและโยมแม่ได้เคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรหรือไม่และหากไม่มีเชื้อสายหรือมีน้อยจะต้องเริ่มสร้างบุญกับหมู่คณะอย่างไรครับชาติต่อไปหากต้องการเกิดในตระกูลที่มีเชื้อสายการสร้างบารมีกับหมู่คณะที่เข้มข้นควรทำอย่างไรครับข้อ9อาการตาบอดสีของผมเกิดจากวิบากกรรมใดและกับผมมักปวดศีรษะบางครั้งเสียดหน้าอกเหมือนมีลมแน่นกระทั่งอาเจียนออกมาเป็นอย่างนี้บ่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะวิบากกรรมใดและจะแก้ไขได้อย่างไรครับข้อ10กระผมเคารพรักพระอาจารย์รูปหนึ่งมากเพราะท่านเมตตาสอนสมาธิให้ตั้งแต่ครั้งบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดหนองกินเพนและปัจจุบันท่านก็ยังประคับประคองกับผมมั่นคงในเส้นทางการสร้างบารมีในอดีตกับผมเคยสร้างบารมีร่วมกับท่านมาอย่างไรและท่านมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมครับก็11กับผมมีเพื่อนรักที่สนิทกันมากตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นจนเข้ามหาวิทยาลัยกับผมได้เป็นกัลยาณมิตรให้ท่านจนปัจจุบันตั้งใจมาบวชสร้างบารมีกับคุณครูเมื่อใหญ่ไปตลอดชีวิตก่อนจะมาเกิดในชาตินี้เราทั้งสองมาจากที่เดียวกันหรือไม่เคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเคยเข้าถึงพระธรรมกายไหมครับและมีข้อบกพร่องในการสร้างบารมีอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรครับท่านอยู่พุทธศิลป์หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าเหตุที่รถยนต์มาเสียกลางทางทั้งที่ก่อนออกเดินทางก็ได้ตรวจสภาพอย่างดีแล้วและกิจการบันดาลของพูดภูมิเทวาที่อยู่บริเวณนั้นแต่ไม่ใช่พวกวิทยาธรระหว่างทางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เป็นเรื่องจริงไม่ได้ฝันไปเพราะก็เอ็นดูเลยอยากหยอกล้อเล่นเช่นเดียวกับรายอื่นๆที่เคยเจอจะได้ว่าเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากการบันดาลของเขาก็ได้บริเวณที่เกิดเหตุเคยเป็นป่าช้าร้างมาก่อนจริงคือที่อยู่ของพูดภูมิเทวาดังกล่าวเด็กหนุ่มที่อาสามาช่วยเหลือคืออามนุษย์เขาต้องการเพียง
1: หยอกเล่นด้วยความเอ็นดู
0: ถูกต้องจ้ะหยอกเล่นด้วยความเอ็นดูทุกอย่างเขาได้ละมิตรหรือบันไดขึ้นมาหมดไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านร้านค้าหรือร้านชาร์จแบตเตอรี่เขาไม่ได้ตายโหงอยู่แถวนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะหาคนมาอยู่แทนเขาตรงนั้นจ้ะตายายสองคนคือพูดภูมิเทวาดังกล่าวที่ต้องการมาหยอกล้อเล่นด้วยความเอ็นดูกันเป็นทีม

0: จึงทำมาเป็นขายของยามดึกดื่นแต่คุณแม่ทราบไหม
1: ไม
0: ่ทราบจึงไม่มีอารมณ์ที่จะไปเล่นกับเขาด้วยหมู่บ้านที่คุณแม่เห็นรวมทั้งร้านในคนขับรถเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จก็เป็นเรื่องของการเนรมิตให้เห็นดังกล่าวแบตเตอรี่ของรถไม่ได้หมดแต่ขบันดาลให้ดูเหมือนหมดให้สมจริงจะแกล้งพาไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ร้านจะได้มีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ไงล่ะจ๊ะว่าพบละเอียดกายละเอียดมีจริงๆโยมปู่โยมพ่อและตัวลูกมีวันคล้ายวันเกิดในวันเดียวกันที่28สิงหาคมก็เป็นการมาพ้องกันพอดีแล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาด้วยจ้าโยมพ่อทำบุญสม่ำเสมอแต่ยังชอบดื่มเหล้าบ้างเพราะความเคยชินและสังคมที่ท่านอยู่อีกทั้งยังไม่เห็นโทษภายในอบายและสังสารวัฏในตัวท่านเองไม่ได้ท่านเห็นได้ในตัวของท่านเองท่านก็จะหนาวแล้วก็เลิกเองหรือบุญเก่าได้ช่องบวกกับบุญใหม่ก็จะทำให้ท่านมีความคิดที่จะนำดวงวิญญาณที่ท่านมีมากอยู่แล้วมาใช้เลิกได้เองในตัวของท่านเองแหละจ้ะท่านเข้าใจจ้ะใจบุญด้วยยอมปู่ตายแล้วไปอยู่ยมโลกขุม5แล้วการดื่มสุราและศีลปานากาเมด้วยฆ่าสัตว์กับเจ้าชู้กำลังโดนเจ้าหน้าที่ยมบนโลกกรอกน้ำทองแดงร้อนถ้าไม่มีบุญที่ทำตามประเพณีอุ้มไว้ท่านก็จะต้องไปลึกกว่านี้ตอนนี้ยมปู่ไม่ได้คิดอะไรแล้วกำลังโดนทันทรมานอยู่ให้ลูกทิศบุญทั้งทุกบุญทั้งบุญบวชและบุญอื่นๆไปท่านบ่อยๆท่านก็จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งหลุดพ้นจากยมโลกโยมแม่เกิดมาเป็นลูกโยมตาโยมยายเพราะเคยอธิษฐานเป็นเอาเป็นพ่อแม่ลูกกันมาพอถึงเวลาจังหวะที่จะต้องมาเกิดในช่วงที่พ่อแม่อายุมากก็เลยกลายมาเป็นลูกหลงแต่ที่วัยต้นมีชีวิตลำบากและไม่สบายภายหลังเพราะตอนทำบุญช่วงแรกไม่ปิติแต่มาปิติในภายหลังจึงทำให้กรรมความตระหนี่บางชาติได้ช่องให้ผลก่อนในช่วงแรกของชีวิตและบุญที่ปลื้มปิติจากการทำทานก็ตามมาส่งผลในภายหลังปัจจุบันยมแม่อายุ55ปีความทรงจำชักเลือนเพราะเศษกรรมมุสาในอดีตส่งผลจะแก้ไขก็ต้องสมาทานศีลและปฏิบัติธรรมทุกๆวันอย่างสม่ำเสมออีกทั้งทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาเบาก็หายได้จ้ายอมพ่อยอมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจะมีสายบุญกับหมู่คณะมาพอสมควรถ้าหากท่านให้โอกาสตัวเองปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทุกวันก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นอาจต้องการเกิดในตระกูลที่มีเชื้อสายในการสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเข้มข้นตัวลูกก็ต้องบวชไปเสกแล้วก็ต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเองและญาติโยมมากๆจ้าและอธิษฐานจิตตอกย้ำผังที่ตัวเองต้องการให้หนักแน่นมั่นคงอย่าให้คลาดเคลื่อนก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของลูกอาการตาบอดเสียงลูกเกิดจากกรรมในอดีตชาตินานมาแล้วหลายชาติที่ผ่านมาลูกเคยเป็นพ่อค้าประเภทย้อมแมวขายคือตกแต่งสินค้าที่ไม่ค่อยมีคุณภาพให้ดูคล้ายๆกับมีคุณภาพแบบหลอกลวงเขาแหละจ้าส่วนที่มักปวดศีรษะบางเสียดหน้าอกเหมือนมีลมแน่นจนอาเจียนบ่อยๆเพราะกรรมในอดีตพุทธดอนที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ทำการทุบซ้อมถองยืนยันเฉลยศึกด้วยความมันจนเฉลยศึกทรมานแล้วก็มีอาการดังที่ลูกเป็นอยู่แล้วจะแก้ไขลูกก็ต้องมันแต่งสมบุญแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วทิศบุญแม่กับผู้ที่เราไปเบียดเบียนทำร้ายเขาหนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะหายได้จ้า

0: พระอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรกับลูกในชาตินั้นคือ
1: กุลธิดาลูกผู้พี
0: ่อดีตญาติผู้พี่ซึ่งเป็นกุลธิดาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้คอยดูแลช่วยเหลือลูกเหมือนเป็นพี่สาวลูกในช่วงลูกเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาเมื่อลูกได้บวชแล้วก็ได้ตามมาอุปถัมภ์ดูแลลูกต่อรวมทั้งเพื่อนสนิทกันซึ่งก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช ด้วยแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาในเวลาต่อมาญาติผู้พี่ผู้ทำหน้าที่ดูแลลูกและเพื่อนได้มีความปรารถนาที่เป็นผู้ชายในชาติต่อไปและขอให้ได้ออกบวชเหมือนตัวลูกและเพื่อนจึงได้ทำบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอและอธิษฐานจิตขอให้ได้เป็นผู้ชายและได้ออกบวชในชาติต่อไปมาชาตินี้บุญก็ได้ตามส่งผลก็สมปรารถนาก็ได้บวชสมใจแล้วเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญแล้วอธิษฐานจิตนะจะให้หนักแน่นด้วยก็จะได้สมปรารถนาเมื่อบวชแล้วจะฝึกตัวอย่างไรเพื่อให้เป็นเนื้อนาบุญและอายุพระศาสนาหรืออยากทำหน้าที่อะไรก็ต้องฝึกกันต่อไปนะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืน

ก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกรูปทุกคนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเนออย่างที่ทบทวนโอวาทไปเมื่อกี้นี้ว่าบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนนั้นเป็นบุญใหญ่จริงๆไม่ใช่ล้อเล่นเรื่องนี้ถ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยังเข้าไม่ถึงวิชาธรรมกายเรื่องบูชาข้าวพระอย่างที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำทุกอาทิตย์ต้นเดือนนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ทำไมจึงว่าอย่างนั้นย่อๆสั้นๆจากการที่ถ้าเราได้อ่านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกของเรานั้นเมื่อการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเป็นการสังคายนาที่ไม่มีการจดจารึกเป็นตัวอักษร แต่ว่าเมื่อประชุมพระอรหันต์กันปฐมเมื่อสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกรวมพระอรหันต์กันคัดเลือกพระอรหันต์มา500รูปมีพระมหากัสสปะเถระเป็นพระผู้ใหญ่เป็นประธานในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกคำว่าสังคายนาช่วยโน้ตเอาไว้ด้วยสังคายนาแปลว่าสวดพร้อมกันเป็นยังไงคือสมัยพุทธกาลนั้นนะเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศแต่ละครั้งก็มีผู้ฟังไม่เท่ากันครั้งนี้อาจจะมีผู้ฟังสัก5รูป10รูปอีกครั้งหนึ่งมีผู้ฟังเป็นพันเป็นหมื่นครั้งต่อมามีพันมีฟังกันทั้งเมือง

บางครั้งมีฟังรูปเดียวบางครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเทศที่เรื่องซ้ำกันด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเมื่อผู้ฟังต่างกลุ่มกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงย่อความและขยายความให้พอเหมาะพอดีกับผู้ฟังเช่นมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นแม่บทคำสอนคำเทศในพระพุทธศาสนาที่พวกเราท่องกันได้นั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิบางท่านพระองค์ตรัสแค่นี้เข้าตามทันเข้าใจตามทันทำได้ทันทีหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เลยได้แต่บางท่านตรัสครบทั้ง8ข้อนี้แล้วยังงงอยู่ปัญญายังไปไม่ถึงพระองค์ก็ต้องขยายความให้พอเหมาะกับสติปัญญาเขาแต่บางท่านสติปัญญาเฉียบแหลมมากพระองค์ไม่ต้องเทศครบทั้ง8ข้อเทศย่อๆสั้นๆเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินพูดเพียงเท่านี้เป็นการย่อเอามรรคมีองค์8มาเรียบร้อยแล้วก็บรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นการที่ได้ฟังเทศกันแต่ละครั้งนั้นน่ะก็แม้นเรื่องเดียวแต่มีการย่อความมีการขยายความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวที่จะรวบรวมคำสอนจึงต้องคัดเลือกเอาพระอรหันต์มาถึง500รูปด้วยกันมาประชุมพร้อมกันมีพระมหากัสสปะเป็นประธานพระอานนท์แล้วก็พระอุบาลีก็เป็นผู้ช่วยองค์สำคัญทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอานนท์พระองค์นี้พระอรหันต์องค์นี้เป็นพุทธอุปัฏฐากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทำหน้าที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็บอกว่าเป็นเลขาส่วนพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อเวลาได้รับแต่งตั้งให้รับหน้าที่นี้ท่านมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความรอบคอบเป็นเลิศคือเต็มใจที่จะรับทำหน้าที่งานเลขาส่วนองค์ให้พระสัมมาให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อะไรท่านฝึกตัวเองมากข้ามภพข้ามชาติก็ฝึกตัวเองมากชาตินี้ก็อยู่ในรั้วในวังเป็นพุทธอนุชาด้วยมีประสบการณ์ในการบริหารในการปกครองบ้านเมืองมามากเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระให้เป็นเลขาส่วนพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้งานเลขาของท่านสมบูรณ์ท่านขอสิทธิพิเศษเลยอันนี้อยากฝากไว้กับใครที่

งานเลขาไม่ว่าเลขาส่วนไหนขอสิทธิพิเศษกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนไปเทศที่ไหนแล้วท่านไม่ได้ไปด้วยเนื่องจากติดธุระหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ให้ไปทำงานที่อื่นก็ตามทีเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเทศในที่นั้นๆแล้วขอความกรุณาเป็นพิเศษอยู่หลายข้อแต่ข้อที่สำคัญคือถ้าท่านไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ขอนะขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศบทนั้นน่ะไปเทศให้ใครฟังก็ไม่รู้ละเทศบทนั้นน่ะซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้ท่านฟังขอกันอย่างนั้นเลยตรงนี้ฝากด้วยใครที่ทำงานด้านเลขาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระอานนท์ว่ามีเหตุผลอย่างไรพระอานนท์ตอบดีเหตุผลมีสั้นๆคือในเมื่อท่านเป็นเลขาซึ่งถือว่าใกล้ชิดกับพระองค์แล้วแต่ว่าพอดีงานนั้นไม่ได้ไปด้วยพระองค์เทศอะไรก็ไม่รู้ถ้าใครมาถามเรื่องนั้นเข้าว่าในเรื่องอย่างนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ายังไงถ้าจะบอกไม่รู้เรื่องเลยไอ้อย่างนี้จะเสียหายทั้งตัวท่านเองและเสียหายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอะไรกันไปเอาเลขาโง่ๆมาได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะถูกตำหนิได้ไปเลือกเอาเลขาอะไรมาเป็นอย่างก็เหมือนเป็นอย่างกับเงาตามตัวแล้วไม่รู้เรื่องและตัวท่านเองก็จะเสียว่าทำไมไม่ติดตามเรื่องราวอะไรให้ดีเพราะฉะนั้นจึงขอพรตรงนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเทศที่ไหนถ้าท่านไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ขอให้กลับมาเทศให้ท่านฟังเนี่ยอีกยกอีกกันหนึ่งเพราะฉะนั้นในการสังคายนาพระไตรปิฎก เมื่อคัดเลือกพระอรหันต์ที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมได้มาแล้ว500รูปแล้วรูปที่ขาดไม่ได้คือพระอานนท์คือพระอานนท์ท่านก็จะยกเรื่องนั้นขึ้นมานี่ท่านได้ฟังอย่างนี้อ่ะใครได้ฟังเรื่องนี้แล้วมีความจำหรือมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะมีไหมถ้ามีก็ตรวจสอบกันจนกระทั่งตรงกันแล้วไม่คลาดเคลื่อนกันแล้วก็สวดพร้อมๆกันในเรื่องนั้นนะสวดพร้อมๆกันทั้ง500รูปนี่เรียกว่าสังคายนาสังคายนาแปลว่าตรวจสอบแล้วก็เอามาสวดพร้อมๆกันสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบ่งกันไปในพระอรหันต์500รูปพระอรหันต์กลุ่มนี้แบ่งเอาจำนวนเท่านี้พระสูตรเอาไปสวดกันที่วัดของตัวเองแบ่งกันไปอย่างนี้ธรรมะทั้ง 84,000 ข้อก็แบ่งกันไปจะกี่วัดก็ตามทีหลวงพ่อจำไม่ได้หมดแบ่งกันแล้ววัดนั้นๆก็เอาไปสวดเอาไปท่องกันเป็นแม่บทแล้วก็กระจายกันไปทั่วต่อมาผ่านไป100ปีความจำชักคลาดเคลื่อนชักไม่ค่อยจะลงกันอ้าวมาประชุมกันอีกแล้วก็สวดตรงกันไหมแต่ละวัดต่างๆที่กระจายกันไปแล้วน่ะสวดเอามาทบทวนพอตรงกันเรียบร้อยก็สวดพร้อมกันอ้าวนี่ก็เป็นการสังคายนา

ครั้งที่สองทำไปอย่างนี้ผ่านไปอีก50 ปี 100 ปีก็มาชักคลาดเคลื่อนกันอีกแล้วก็เอามาประชุมกันแล้วก็มาสวดพร้อมกันอีกถ้าไม่ตรงกันทบทวนเลยใครกันแน่ใช่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันตรงไหนปรับก็ท่านตรงสวดพร้อมกันได้ก็จบกันสังฆายนาพระไตรปิฎกแต่ละครั้งละครั้ง4 ครั้งแรกเป็นการสังฆายนาที่ไม่มีการจารึกเป็นตัวอักษรเขาเรียกว่ามุขปาฐะใช้จำกันแล้วก็ท่องกันแต่ครั้งต่อมาครั้งที่สี่ถ้าจำไม่ผิดมีการจารึกเป็นตัวอักษรในการจารึกนี่เอง ก็ปรากฏว่าเนื่องจากพระที่เคร่งครัดในการปฏิบัติเคร่งครัดในการนั่งสมาธินั่งภาวนาท่านเหล่านี้ท่านไม่ถนัดในการในเรื่องของอักษรศาสตร์เพราะจากนั้นจะให้มานั่งเขียนมาช่วยกันจารึกท่านไม่ถนัดท่านก็เลยไม่ค่อยได้เข้าแต่พระที่ เชี่ยวชาญในด้านปริยัติหรือด้านการศึกษาเหตุนี้ในการสังฆายนาพระไตรปิฎกครั้งนี้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติจึงขาดตกบกพร่องไปแม้แต่คำว่าธรรมกายก็เหลือเพียงไม่กี่คำในพระไตรปิฎกเพราะคำนี้ หนักแน่นอยู่ในพระฝ่ายภาคปฏิบัติฝ่ายพระป่าไปเกือบจะไม่เหลือในพระไตรปิฎกเพราะมีการขาดตกบกพร่องในการสังฆายนาครั้งแรกที่จารึกเป็นตัวอักษรนี่เองทำให้ต่อมาหนึ่งมีข้อความบางตอนหลายๆตอน ขาดตกบกพร่องไปสองจากการจารึกนี้แต่ละวัดแต่ละประเทศก็นำไปคัดลอกกันถ้าใครเคยเรียนคัดไทยมาหรือเคยคัดลอกข้อความมาเรื่องอะไรก็ตามทีแล้วเราจะพบด้วยตัวเองทุกยุคทุกสมัยคือพอคัดลอกไปเถอะเดี๋ยวได้มีขาดตกบกพร่อง มีพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ถูกหมดเลยแต่คร่อมวักมันคร่อมวักพอคร่อมวักท่านความหมายมันผิดไปอย่างที่เคยมีล้อเล่นกันว่าพวกทางการแพทย์ทางการเภสัชล้อเล่นกันยานี้กินแล้วแข็งอ้าวแล้วกันยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มี โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอ้าวแล้วไปกินทำไมล่ะวะอ๋อมันคร่อมวักไปที่ถูกคือยานี้กินแล้วแข็งแรงยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่คร่อมวักไปหน่อยเดียวยานี้กินแล้วแข็งวะเป็นเมามี่ไปแล้วเว้ย ยานี้กินแล้วแข็งวักแรงไม่มีเออแล้วไปกินทำไมวะวักโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนรู้อย่างนี้ขว้างทิ้งดีกว่ากินทำไมเหล่านี้เป็นต้นการคัดลอกก็มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนเหตุนี้เมื่อมาถึงยุคของพวกเราก็ หลวงปู่ก็มาพบว่าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งภาวนามาก็เยอะหลวงปู่ของเราตั้งแต่อยู่วัดโพเคยอยู่วัดโพมาก่อนปฏิบัติแล้วทำภาวนาแล้วเข้าถึงดวงปฐมมรรคนะ
ขนาดฟอง

ไข่แดงของไก่น่ะเจอแล้วตั้งแต่อยู่วัดโพเดินทุดงแล้วก็มาประจำที่วัดโพนี่ได้แค่ดวงปฐมมามากมายอยู่หลายปีไม่ไปถึงไหนแล้วก็เดินทุดงเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกจนสุดท้ายมาทำภาวนาที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงนนทบุรีจึงเข้าถึงพระธรรมกายและตรงนี้เองช่วยโน้ตไว้ด้วยหลวงปู่จึงได้สรุปให้กับพวกเราทิ้งเอาไว้ให้ว่าที่พวกเรารู้กันนั่นนะว่าพระรัตนตรัยนะหนึ่งพระพุทธสองพระธรรมสามพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักกันนะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกเอาละสิยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในอีกซึ่งเป็นรัตนะ พระพุทธภายนอกเป็นไงก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ทรงพระชนอยู่ชื่อเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละนี่แล้วต่อมาตรัสรู้ธรรมนั่นเป็นพระพุทธภายนอกถามว่าเป็นรัตนะเป็นแก้วไหมไม่ได้เป็นพระพุทธกายเนื้อพระธรรมล่ะพระธรรมก็คือคำสั่งสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ออกจากปากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนนี้เป็นรัตนะไหมไม่ได้เป็นออกจากปากจะเป็นพระรัตนะเป็นแก้วไปได้ยังไงอ๋อนี่พระธรรมภายนอกยังไม่เป็นรัตนะพระสงฆ์ที่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์อย่างพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระอนนท์เป็นรัตนะไม่เป็นพระสงฆ์ภายนอกแม้จะหมดกิเลสแล้วกายก็เป็นเนื้ออย่างกับพวกเราอย่างนี้แหละนี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกแต่เมื่อหลวงปู่เข้าถึงพระธรรมกายในตัวหลวงปู่จึงไปพบว่าพระธรรมกายพระธรรมกายในตัวนั่นแหละคือพุทธรัตนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันตรัสรู้นะเข้าถึงพุทธรัตนะนี่เข้าถึงตรงนี้แล้วเข้าถึงดวงธรรมที่อยู่ในพระธรรมกายนั่นนะธรรมรัตนะเป็นดวงธรรมใสบริสุทธิ์เจ้าเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับหน้าตาของพระธรรมกายนั่นแหละ

นี่เป็นธรรมรัตนะเวลาพระองค์จะตรัสเทศอะไรแล้วก็มองเข้าไปในธรรมรัตนะแล้วก็ตรัสเทศออกไปเป็นฉากฉากเชียวสังขรัตนะก็คือธรรมกายในธรรมกายอีกทีหนึ่งนั่นคือสังขรัตนะมีแต่ธรรมกายของพระโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์สังขรัตนะภายในเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่หลวงปู่ได้ค้นเอาไว้ให้ตรงนี้เป็นคุณค่าอย่างสูงของนักปฏิบัติทั้งหลายและถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกท่องพระไตรปิฎกก็ได้หมดตู้แล้วยังไม่ได้ลงมือฝึกสมาธิทำใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายแต่ยังไม่ได้ทำหรือทำแต่ยังไม่หยุดไม่นิ่งพอก็จะรู้จักแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้างนอกแต่จะไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นรัตนะภายในการบูชาข้าวพระเป็นการนำข้าวปลาอาหารก็ตามหรือบูชาได้ดอกไม้ธูปเทียนก็ตามเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้างในซึ่งตรงนี้ใครยังไม่ได้นั่งสมาธิหรือนั่งแล้วยังไม่ถึงดวงธรรมถึงดวงธรรมแล้วยังไม่ถึงกายในกายยังไม่ได้ถึงธรรมกายตรงนี้ค่อนข้างจะยากน้อยแต่เอาเถอะยากหน่อยก็มีพวกเราอยู่ไม่น้อยเหมือนกันทั่วโลกที่ก็สามารถทำได้แล้วหลวงปู่ก็ฝากความหวังเอาไว้เมื่อก่อนจะลาโลกบอกให้นำวิชาธรรมกายนี้ไปให้ทั่วโลกให้ได้คุณยายอาจารย์ของเราก็หมู่ลูกศิษย์ในยุคนั้นรับปากรับคำหลวงปู่แล้วต่างคงก็ต่างแยกย้ายไปทำงานของตัวเองตั้งเป้าเหมือนกันนั่นแหละในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ว่าจะนำวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกให้ได้แต่ก็ทำตามสติปัญญาของตัวก็แยกย้ายกันไปทำแต่คุณยายอาจารย์ของเราเหลียวซ้ายแลขวาดูแล้วท่านต้องคิดหนักคิดหนักยังไงบรรดาผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่รับถ่ายทอดธรรมวิชาธรรมกายจากหลวงปู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนั้นที่เชี่ยวชาญจริงๆนะมีหลายท่านไหมมีหลายท่านเหมือนกันแต่บรรดากี่ท่านที่เชี่ยวชาญอย่างกับคุณยายนั่นส่วนมากอายุมากแล้วทางนั้นแก่แล้วทางนั้นไม่ไหวแล้วคุณยายเชี่ยวชาญแล้วก็อายุน้อยที่สุดในกลุ่มของผู้ที่เชี่ยวชาญหลวงปู่จึงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเวรตั้งแต่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณยายของเราความที่รับผิดชอบต่อหน้าที่มีความเคารพต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่มีความเคารพต่อพระรัตนตรัยเมื่อได้รับคำสั่งแล้วก็ตั้งใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำงานของคุณยายตามที่รับปากแล้วก็เริ่มรวบรวมลูกศิษย์ตั้งแต่อยู่วัดปากน้ำนั่นแหละรวบรวมได้กลุ่มหนึ่งแล้วก็พากันมาสร้างวัดพระธรรมกายตั้งแต่พื้นที่196ไร่จนทั้งมา 2,500 ไร่อยู่ขณะนี้แล้วก็ขยายสาขาไปทั่วประเทศทั่วโลกทำด้วยความเคารพของความเคารพต่อคำสั่งของบูรพาจารย์ของหลวงปู่

0: ด้วยความเคารพในพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะภายในแล้วก็ค้นคว้าวิชายิ่งยิ่งขึ้นไปจะเรื่องสำคัญที่จะเป็นเหตุให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับบุญใหญ่ทั่วหน้ากันง่ายที่สุดเร็วที่สุดไม่มีอะไรละเกินง่ายที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างทีมขึ้นมาด้วยไม่ใช่ทีละคนสองคนถ้าสร้างลูกทิพย์ทีละคนสองคนแล้วเมื่อไรจะวิชาธรรมกายจะไปทั่วโลกต้องสร้างเป็นทีมเพราะฉะนั้นจึงค้นคว้าได้วิชาบูคาชาเข้าพระขึ้นมาแล้วก็จัดทุกต้นเดือนความจริงก็ทุกสัปดาห์นั่นแหละแต่ว่าที่สำคัญเพื่อสร้างทีมใหญ่ให้เกิดขึ้นและทีมจะได้ไปขยายทีมต่อๆกันไปจึงเกิดการบูชาเข้าพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนมาตั้งแต่ยังอยู่บ้านธรรมรประสิทธิ์ในเขตวัดปากน้ำแล้วมาถึงวัดพระธรรมกายนี่ก็ทำกันต่อเนื่องมาไม่เคยขาดก็นี่คือเป็นที่มาของการบูชาข้าวพระเพื่อว่าจะให้ทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ได้บุญใหญ่และที่สำคัญที่สุดสร้างบุญเป็นทีมเป็นเพราะว่าถ้าไม่สร้างบุญเป็นทีมแล้วทำไปแล้วเดี๋ยวมันล้าหมดแรงซะก่อนถ้าสร้างบุญกันเป็นทีมได้แล้วก็งานจริงจะทำได้ขยายตัวไม่มีที่สิ้นที่สุดแล้ววันนี้เพื่อสืบสานปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของครูแม่ใหญ่พวกเราก็เลยมาบูชาข้าวพระพร้อมๆกันวันอาทิตย์ต้นเดือนทั่วโลกอย่างวันนี้นี่แหละนะจึงต้องขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกรูปทุกคนที่มาร่วมบุญบูชาข้าวพระกันทั่วโลกในวันนี้ด้วยเนอ
1: สาธุ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาวันนี้เมื่อเช้านี่ก็มีเหตุการณ์สำคัญอีกทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเช้านี้แถวหน้าวัดข้างวัดพระธรรมกายรถติดเต็มเหยียดเลยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะอ้าวหลวงพ่อทัตตะไม่รู้เหรอ รู้อะไรก็วันนี้เขาเลือกตั้งล่วงหน้าก็ในเขตย่านนี้จังหวัดอื่นเป็นไงไม่รู้แต่ว่าเมื่ออยู่ในเขตปทุมธานีอยู่วัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายอยู่คลองหลวงก็เลยได้รับทราบมาว่าในเขตคลองสามคลองหลวงนี้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วมีผู้มาใช้สิทธิ์ถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่ามีประมาณ 20,000 คนล่วงหน้าไปแล้วเฉพาะอำเภอคลองหลวงมาบอกทำไมมาเรื่องอะไรของพระก็ทีแรกก็คิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องของพระนะพระอยู่ในวัดนี่แต่แล้วก็มีเรื่องเข้ามาถึงหลวงพ่อจนได้อีกแหละเขาก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทัตตะเลือกตั้งงวดนี้นะจะมีคำแนะนำอะไรมั่งให้แก่พวกเขาที่จะเป็นหลักประกันว่าเลือกตั้งงวดนี้เนื่องจากมันมีผลต่อการบริหารประเทศแล้วก็มีผลยังไงเสียถึงพวกเราทุกคนแล้วก็มีผลถึงวัดทั่วประเทศไทยถึงพระทุกรูปด้วยไม่ใช่มีผลเฉพาะประชาชนมีผลถึงพระด้วยถึงศาสนาด้วย

0: ไปหลวงพ่อทัตตะจะให้ข้อคิดความเห็นยังไงมั่งในการไปเลือกตั้งเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอต้องการในแง่ไหนถามอีก
1: กลับ
0: เขาบอกต้องการในแง่ที่ว่าเนื่องจากวัดพระธรรมกายเราก็เคยมีผลจากการบริหารบ้านเมืองที่ผ่านมาว่าอะไรว่าตั้งแต่สร้างชาติไทยขึ้นมาไม่เคยมีวัดไหนถูกทหารถูกตำรวจมาล้อมวัดกันเป็นพันๆนายแล้ววัดพระธรรมกายน่ะเป็นวัดเดียวที่โดนแล้ววันนั้นก็พวกเราที่นั่งฟังกันอยู่นี่ละทั้งในวัดทั้งนอกวัดนั่นแหละคงจำได้พวกเราก็ต้องเข้ามาอยู่กันในวัดนี้อยู่กันอย่างต่อเนื่องทิ้งบ้านทิ้งช่องมาต้องมานั่งเฝ้าวัดกันอยู่เดือนกว่าๆไม่ถึงเดือนกว่าๆไม่ถึงสองเดือนมาแล้วก็โดนสารพัดละโดนยังไงมั่งรู้กันอยู่ในอกเราต้องต่อสู้ต้องลำบากยังไงจนกระทั่งพอรักษาวัดเอาไว้ได้การเลือกตั้งงวดนี้ทำยังไงว่าเราไปเลือกตั้งแล้วต่อไปข้างหน้าจะไม่มีวัดพระธรรมกายหรือวัดอื่นๆในประเทศไทยจะไม่โดนล้อมวัดอย่างนี้อีกทำให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าต้องเดือดร้อนจะมีข้อแนะให้ความคิดเห็นยังไงบ้างไหมเพราะจริงๆในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมานี้ไม่เฉพาะวัดพระธรรมกายที่ถูกทหารตำรวจจำนวนมากเป็นกองพันกองพันมาล้อมแม้พระเถระในระดับกรรมการมหาเถระสมาคมซึ่งเป็นผู้บริหารการคณะสงฆ์ก็มีบางรูปก็ถูกรุกรานโดนข้อหาบางรูปต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนะก็มีนี่พระผู้ใหญ่เลยนะแล้วปุ๊บปั๊บยังไม่ได้มีการตัดเสริงตัดสินอะไรเอาขังคุกไปก่อนอย่างนี้ก็มีทำยังไงต่อไปข้างหน้าเมื่อได้รัฐบาลใหม่ได้เลือกการเลือกตั้งใหม่นี่คงจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับวัดวาอารามในประเทศไทยไม่มีเหตุร้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไม่ว่าระดับเล็กระดับใหญ่ขอให้หลวงพ่อทัตตะช่วยให้คำแนะนำทีเอาละสินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากพอเช้านี้รถมันติดเป็นแถวที่เขามาเลือกตั้งล่วงหน้าเขาก็เลยมาถามว่าจะให้คำแนะนำอะไรได้มั่งไหมเพื่อเป็นหลักประกันว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะไม่มีผู้บริหารประเทศที่มาทำอะไรรุนแรงกับพระศาสนารุนแรงกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอย่างพระผู้ใหญ่ที่ถูกข้อหาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปติดคุกอยู่เป็นปีๆบัดนี้ออกมาแล้วได้ประกาศว่าไม่ผิดอะไร แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานสมณศักดิ์กลับคืนมาแล้วตกลงติดคุกฟรีมาแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อได้รับคำถามมาก็เลยต้องตอบอีกเหมือนกัน ไม่ตอบไม่ได้

เพราะนี่เป็นความมั่นคงของประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยจึงต้องตอบแต่จะตอบตามอำเภอใจนั้นไม่ใช่วิสัยของพระก็เลยต้องไปหยิบหลักฐานขึ้นมาว่าในเรื่องทำนองนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้ข้อคิดเห็นยังไงก็ไปหยิบมาแล้วก็พอจะได้ข้อคิดความเห็นเอามาฝากพวกเราพวกเราที่มีมือถืออยู่ก็สามารถดูเรื่องนี้ได้จากพระไตรปิฎกหยิบมือถือขึ้นมาเลยกดลงไปสารานิยธรรม6ประการนะชุดพระสูตรสารานิยธรรม6ประการอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระไตรปิฎกอยู่ที่พระไตรปิฎกเล่ม12ของมจร.เล่ม12หัวข้อ492 492หน้า530พระสูตรขอนิดหนึ่งก็แล้วกันพระสูตรนี้ชื่อโกสัมภิยสูตรโกสัมภิยสูตรเมืองโกสัมพีน่ะโกสัมภิยสูตรของมจร.ตอนนี้ขึ้นหน้าจอแล้วนะโกสัมภิยสูตรแล้วก็จะหาเอาก็ในสมัยพุทธกาลมีครั้งหนึ่งพระภิกษุทะเลาะกันนี่ต้องเอาเรื่องทะเลาะกันในกบงการสงฆ์มาเล่าให้ฟังเอามาเปรียบเทียบกันว่าประเทศไทยขณะนี้ก็มีความไม่ปรองดองกันเยอะแยะไปหมดในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องของความไม่ปรองดองกันของพระภิกษุจากเรื่องเล็กนิดเดียวเรื่องน้ำน้ำอะไรน้ำล้างส้วมน้ำล้างก้นมีเศษมีเศษน้ำเหลือติดกะลาติดขันอยู่ติดก้นขันอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยละแต่ว่าต่างจับเอามาเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันพอทะเลาะกันเข้าเกิดทิฐิเลยแบ่งฝ่ายกันใช้คำว่าใช้ปากเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงกันเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมาเตือนเองพระชุดนี้ไม่เชื่อบอกว่ากำลังมันปากดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นพระองค์หมดกิเลสแล้วก็ไปอยู่เฉยๆเถอะพวกเขายังมีกิเลสยังมันปากอยู่จะทะเลาะกันต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วทำไงดีก็เลยเสด็จออกไปจากวัดนั้นเงียบๆไปอยู่เข้าป่าไปอยู่กับลิงกับช้างอยู่กับลูกศิษย์ที่เป็นพระแล้วลูกศิษย์ทะเลาะกันห้ามไม่ฟังเลยพระองค์ก็เลยเสด็จไปอยู่กับลิงกับช้างซะที่เราเคยเห็นนะครับช้างปาริไลยกะกะลิงนั่นแหละอ้าวล่ะต่อมาประชาชนรำคาญพระพวกนี้ก็เลยไม่ตักบาตรพระเลยเริ่มได้คิดต้องขอร้องประชาชนช่วยตักบาตรหน่อยเถอะไม่งั้นอดตายประชาชนก็บอกก็ได้ไปตามพระสัพพะอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาก่อนไม่งั้นก็ไม่ตักพระชุดนั้นก็เลยต้องงอนง้อขอโทษประชาชนเอาละออกพรรษาแล้วจะไปตาม

ตอนนี้ยังเข้าพรรษาอยู่ออกพรรษาก็เลยไปตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเทศเรื่องนี้ขึ้นมาคือสารานิยธรรม6ประการสารานิยธรรม6ประการว่าด้วยอะไรว่าเรื่องความสามัคคีปรองดองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่านะข้อ492ภิกษุทั้งหลายสารานิยธรรมทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวอย่างนี้วันนี้ประเทศไทยต้องการความปรองดองความสามัคคีกันเพราะประเทศไทยก็เคยเป็นหนึ่งในห้าเสือของเอเชียแต่วันนี้นะรังท้ายไม่ใช่เสืออะไรก็ไม่รู้ละวันนี้

เคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันตรัสอย่างนี้พวกเราซึ่งเป็นชาวโลกอ่านแล้วเอ๊ะมันอะไรก็ถ้าจะขยายความก็นิดเดียวตั้งมั่นเมตตากายกรรมมันคือยังไงก็เอาง่ายๆใครเดือดเนื้อร้อนใจอะไรจะเป็นพระอยู่วัดเดียวกันหรือคนละวัดก็ตามเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องอะไรกันก็ไปช่วยกันดูกันหน่อยเนอะเช่นป่วยไข้ก็ช่วยไปดูกันหน่อยเนอะป่วยไข้ก็ช่วยกันไปดูกันเพราะออกมาบวชกันแล้วออกจากบ้านมาแล้วพ่อแม่ของบางคนของบางรูปก็ล้มหายตายจากไปแล้วพี่ๆน้องๆบางทีก็มีบางทีก็ล้มหายตายจากไปอีกแล้วเหมือนกันลูกก็ไม่มีหรือบางคนลูกมีมันก็ไปไหนต่อไปไหนกันแล้วแล้วจะทำไงพระก็ดูแลพระกันยามป่วยยามไข้ก็ไปดูกันอย่างนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมโควิดมันระบาดเข้ามาในวัดไปช่วยกันดูกันด้วยพระก็ต้องช่วยกันดูพระแน่นอนคนก็ต้องช่วยกันดูคนแต่ไม่ใช่ว่าพอได้ยามาแล้วไอ้ยานั่นราคามาเกิดพิเศษขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้ไอ้อย่างนั้นไม่ใช่เมตตากายกรรมซะแล้วนั่นเป็นตัวอย่างสองตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้ากันทั้งตอนหน้าแล้วก็รับหลังไอ้ความหวังดีปรองดองกันอย่างนี้หรือสารานียธรรมแม้นี้ก็จะทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันอันนี้อะไรนะมีอะไรก็พูดกันดีๆไม่ใช่กระแนะกระแหนกันไม่ใช่แอบแทงกันข้างหลังก็มีอะไรก็ตักก็เตือนกันก็ให้โอวาทกันก็ให้กำลังใจกันอย่างนี้เมตตาวจีกรรมไม่ใช่มันนินทาว่าร้ายกันนะข้อแรกเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเมตตากายกรรมไปดูกันน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวกุฏิพังเอ้ยไปดูกันหน่อยเดี๋ยวหลวงพี่หลวงพ่อไม่มีวัดจะอยู่นั่นเมตตากายกรรมไปดูกันแต่ท่านทำอะไรนู่นไอ้นี่ผิดไอ้นี่พลาดเมตตาไปเตือนกันให้สติกันหรือท่านกำลังทำอะไรอยู่งานหนักไปช่วยให้กำลังใจกันนี้เป็นเมตตาวจีกรรมทีนี้ข้อที่สามตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่ตั้งใจดีแล้วนะสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันมีอะไรก็ตั้งจิตเมตตาต่อกันจะป่วยจะไข้อะไรเราไม่ใช่หมอส่งไปถึงหมอแล้วหมอเขาดูแพทย์เขาดูพยาบาลเขาดูแล้วเราทำไงนั่งเข้าที่แผ่เมตตากันให้มันหายป่วยเร็วๆเนอะแล้วเคยขุ่นข้องหมองใจกันก็เคยล่วงเกินกันเอาไว้ก็เอาโหสิกันไปซะนะไม่จองเวรจองกรรมกันแหละอย่างนี้เมตตา

มโนกรรมซึ่งเรื่องเหล่านี้สามเรื่องนี้พวกเรานี่มีด้วยกันทั้งนั้นนะโดนล้อมวัดย่ำแย่ออกไปไหนก็ไม่ได้ข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยจะมีนอนกลางดินกินกลางทรายกลางกรดกันนะแล้วทำไงนี่ไม่ทำยังไงก็ตั้งอะไรตั้งทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาแหละตั้งมโนกรรมว่าไม่คิดจองเวรใครทั้งนั้นแหละเองเข้าใจผิดข้าจะพูดเองไม่ฟังก็ไม่ว่าทำไงล่ะก็เลยสวดธรรมจักรให้ฟังไงล่ะแล้วเขาฟังไหมฟังไม่ฟังเขาก็ไม่ว่าเองแหละข้าก็สวดไปเรื่อยๆสวดไปครึ่งค่อนเดือนแล้วปรากฏว่าทั้งทหารทั้งตำรวจได้สวดธรรมจักรเป็นกลับบ้านไปเยอะเลยใช่ได้ตั้งมโนกรรมว่าไม่จองเวรจองกรรมกับใครตั้งวจีกรรมเลยสวดให้ฟังตั้งมโนกรรมก็ว่ายังไงห้องน้ำห้องท่าเขามีอยู่ในวัดถ้าเองจะมาใช้ข้าก็ไม่ห้ามนะเอาทั้งที่เองก็มาร้อมวัดนั่นแหละเราก็ทำครบทั้งสามประการนี้เพราะฉะนั้นที่เขามาล้อมด้วยความเข้าใจผิดถึงเวลาเขาก็จากไปเขาจากไปแล้วเราก็ไม่เคยว่าตามหลังไม่เคยด่าตามหลังแม้คำเดียวมีแต่แผ่เมตตาให้เองอยู่ดีมีสุขแล้วก็ไม่จำเป็นก็อย่าย้อนกลับมาอีกเลยนะแผ่เมตตาเยอะๆเลยนี่คือสิ่งที่เราเคยทำกันมาและเราจะต้องทำต่อไปและจะทำต่อไปเฉพาะพวกเราเท่านั้นไม่พอคนทั้งประเทศก็ต้องช่วยกันทำอย่างนี้แหละไอ้ที่แล้วก็แล้วกันไปไอ้ยังมาอย่าไปทำถ้าอย่างนี้บ้านเมืองจะกลับมาเกิดความสามัคคีมีสุขขึ้นมาได้

ุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทย

0: ลังคุณอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนทรายด้ามขวานไทย
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้
2: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าส

ังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

0: วัสดีค่ะผู้ชมคะหลายคนมองตัวเองว่าชีวิตของเรานั้นช่างสุขสบายมีงานมีเงินมีครอบครัวที่ดีมีพวกพ้องบริวารมากมายชีวิตอันสุขสบายนั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นใดไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่ใครๆเขาทำกันเอาไว้รอให้อายุมากขึ้นก่อนรอปลดเกษียณก่อนแล้วจึงจะไปนั่งธรรมะนั่งฟังเทศฟังธรรมเหมือนอย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาปฏิบัติสืบต่อกันมาในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาเตือนสติและให้ข้อคิดอันทรงคุณค่าว่าเราจะนั่งธรรมะไปเพื่อใครและนั่งไปเพื่ออะไรคำตอบมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: นั่งธรรมะต้องนั่งนะลูกนะนั่งเพื่อเราไม่ได้นั่งเพื่อใครเพื่อตัวของเราเป็นเรื่องหลักเลยวันไหนไม่ได้นั่งวันนั้นน่าเสียดายทีเดียวที่เราไม่ได้แสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถือว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ที่ความประมาทถือว่ายังชะล่าใจอยู่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมเสมอสำหรับการที่เราจะเผชิญอะไรทุกๆสิ่งเผชิญวิกฤตของชีวิตต้องมีความพร้อมดังนั้นนั่งนะลูกนะนั่งทุกวันเถิดการนั่งธรรมะทุกวันจะทำให้เราสั่งสมบุญสั่งสมความละเอียดกันไปทุกๆวันและก็จะช่วยทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เร็วขึ้นทำเถอะทำไปทุกวันจะได้มีความสุขทุกวันเลยด้วยกำลังบุญของพวกเราทุกคนมันเหลือเฟือที่เราจะเข้าถึงได้แม้ว่าเราจะมีภารกิจเยอะแยะกันไปหมดก็ตามในชีวิตประจำวันแต่เพียงเราให้โอกาสกับตัวของเราเองนั่นแหละนั่งธรรมะปฏิบัติทุกวันเดี๋ยวก็จะสมหวังดังใจ

คุณผู้ชมคะวิกฤตของชีวิตนั้นเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อยามวิบากกรรมตามมาส่งผลทำให้ชีวิตตกต่ำอับจนประสบทุกภัยต่างๆนานาแม้มรณภัยก็เข้ามากล้ามกลายได้ทุกเมื่อทั้งยังมีภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏรอเราอยู่ทุกหนแห่งดังนั้นเราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทต้องหมั่นนั่งธรรมะประกอบความเพียรจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ทั้งในภพนี้และภพหน้าและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่พระธรรมใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่พระวันนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้
พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจากศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งหึดหัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่

รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายๆนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจะทำความเพียรให้การกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น

แม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโสนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้เนี่ยอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แตะแตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆ
กลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ขังปันธามิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

0: ของกรรมนั้นเราจึงเป็นผู้มีใจไม่มีกิเลสในกัปนี้เองเราได้ชมเชยพระชินเจ้าใดด้วยการชมเชยนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วก็คือเป็นพระอรหันต์นะคะกิจในพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วค่ะ
1: จ้าครับคุณผู้ชมทุกท่านครับจากเรื่องราวของพระสุคันธเถระนะครับเรื่องที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าจากการที่ท่านได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณนะครับด้วยจิตที่เลื่อมใสนะครับแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นประทีปธรรมของโลกด้วยบุญนั้นนะครับทำให้ได้ไปบังเกิดในสวรรค์มีกลิ่นปากและกลิ่นตัวหอมฟุ้งตลอดเวลานะครับจนในภพชาติสุดท้ายด้วยบุญที่มาประมวลรวมกันนะครับทำให้ท่านนั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากพระไตรปิฎกและอัตถกถาแปลฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยนะครับเล่มที่72หน้าที่204ถึง211ครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวอันทรงคุณค่านะคะจากพระไตรปิฎกที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะก็เช็คเช่นเดียวกับทุกท่านในวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญใหญ่กันนะคะแล้วก็ให้เรานะคะได้รักษากายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะเตรียมพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะและให้เราได้ปลื้มปิติทั้งก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำนะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวบุญในวันนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่มีประมาณค่ะช่วงนี้พิธีกรรมพร้อมแล้วนะคะเรียนเชิญคุณผู้ชมทั่วโลกได้สั่งสมบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญค่ะ
1: เรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น
3: บ่วงบุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังรงหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณาทายะติสรณีนาสหปัญจศีลานิยาจา

0: มาทุติยังปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรณีนะสหะปัญจสีลานิยาจามาตติยังปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรณีนะสหะปัญจสีลานิยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนัง

0: ระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมา

เรียนท่านอธิบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามสมควรตามการสมควรอยู่เป็นนิดแต่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านตนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจขอคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรมนัสจิตวัฒนากรหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคณมการังกะโรมาสิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สาอิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปะฏิคันหาตุ
1: ปะฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

รียนเชิญท่านธรรมดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหนตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัด

0: าสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประกิณภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

การมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันมีจิตกรุณาช่วยเหลือกันให้พ้นจากทุกข์มีมุทิตาจิตต่อความดีของผู้อื่นรวมทั้งมีอุเบกขาธรรมวางใจเป็นกลางทั้งในเรื่องดีและร้ายที่บังเกิดขึ้นนับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงมีต่อกันความรู้สึกเช่นนี้น่ะจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อจิตของเราได้พัฒนาให้มีคุณภาพมีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเราน่ะจะมีความสุขและอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนซึ่งความรู้สึกนี้น่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ที่จะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเนรุชาดกว่าอมานันายัตถสิยาสันตานังวาวิมานานาหีนสัมมานานาวาปินตัตถะวสตีวเสในที่ใดไม่นับถือคนดีมีแต่ดูถูกคนดีหรือมีแต่ยกย่องคนเลวในที่นั้นคนดีย่อมอยู่ไม่ได้แน่นอนโลกในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังต้องการคนดีมีศีลธรรมมาช่วยกันคุ้มครองโลกและพัฒนาโลกให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นโลกแห่งสันติสุขที่ทุกคนมีธรรมะภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกในขณะที่ผู้ปรารถนาดีต่อโลกกำลังร่วมกันทำในสิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์โลกนี้ให้มีสันติสุขแต่กลับถูกมองไปในทางที่ตรงกันข้ามว่าจะมีคนดีอย่างนี้หลงเหลืออยู่ในโลกอีกหรือเพราะสภาพจิตใจของเขาได้เสื่อมลงแทนที่จะสนับสนุนคนดีกลับไปขัดขวางแล้วก็ยกย่องคนชั่วขึ้นมาแทนจึงทำให้สังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยมีแต่ความสับสนวุ่นวายเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อได้เล่าติดต่อกันมาหลายวันซึ่งวันนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเรื่องราวที่ผ่านมาก็คือพระราชาทรงหาทางกำจัดปุโรหิตชื่อธรรมทัตผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และภักดีเสมอมาและอาศัยการกะเสนาบดีผู้เป็นพานทำตนเป็นดุจมหาโจรที่หลบซ่อนอยู่ในพระราชวังแต่พระโพธิสัตว์อาศัยชาตปาณีผู้เป็นช่างกระบกได้ช่วยเหลือทำให้ได้มีโอกาสทำความดียิ่งขึ้นไปเรื่องในวันนี้ก็ถึงตอนที่พระราชาตรัสถามชาตปาณีว่าชาตปาณีท่านเห็นอารมณ์อะไรจึงสามารถวางใจเป็นกลางแม้ในบุคคลที่ควรรักชาตปาณีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเมื่อครั้งก่อนข้าพระองค์เป็นพระราชาพระนามว่ากิตวาสะในกรุงพาราณสีโอรสของข้าพระองค์ได้รับการทำนายลักษณะจากโหราจารย์ผู้ชำนาญว่าพระโอรสนี้จากอดน้ำสิ้นพระชนพระชนกชนนีทรงขนานนามพระโอรสนั้นว่าทุตตกุมารครั้นพระโอรสเจริญวัยแล้วได้ดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชพระราชาทรงมีพระหฤทัยโปรดปรานพระโอรสมากมักจะให้ติดตามไปในงานราชกิจต่างๆไม่เคยขาดได้หวังว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควร

ะให้สืบทอดราชสมบัติแทนพระองค์คำทำนายของโหราจารย์ยังฝังลึกอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอมาแม้ไม่มีวี่แววว่าพระโอรสจะอดน้ำสิ้นพระชนก็ตามทำให้พระองค์เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ด้วยหัวอกของบิดาผู้มีความรักและปรารถนาดีต่อพระโอรสเป็นอย่างมากทรงหวั่นเกรงว่าพระโอรสจะอดน้ำตายจึงรับสั่งให้ราชบุรุษช่วยกันขุดสระโบกธรณีไว้ในที่ต่างๆภายในพระนครและทรงรับสั่งให้สร้างมณฑปไว้ตามสี่แยกแล้วให้ตั้งตุ่มน้ำดื่มไว้เป็นจำนวนมากเพื่อพระโอรสสุดที่รักวันหนึ่งขณะที่พระกุมารแต่งพระองค์เสด็จประพาสอุทยานแต่เช้าตรู่ระหว่างทางได้พบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังเที่ยวจาริกไปบิณฑบาตในพระนครมหาชนเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วต่างก็กราบไหว้สรรเสริญและประคองอัญชลีดีใจว่านานแล้วหนอจะมีพระคุณเจ้ามาโปรดในพระนครแต่พระกุมารกลับคิดแตกต่างจากชาวพระนครว่าสมณะรูปนี้น่ะไม่ทำมาหากินมัวแต่ขออาหารที่คนอื่นหามาได้ด้วยความยากลำบากชาวพระนครแทนที่จะมาแสดงความเคารพนอบน้อมต่อเราแต่กลับไปนอบน้อมสมณะโล้นผู้ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งเมื่อมิจฉาสังคปะคือความดำริที่ผิดบังเกิดขึ้นในพระทัยก็ทรงพิโรธประกอบความอิจฉาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงจากช้างเข้าไปหาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็แย่งบาจากมือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุ่มลงไปบนพื้นดินจากนั้นก็เอาพระบาทเหยียบพัตตาหารย่ำไปย่ำมาให้แหลกฝ่ายพระปัจเจกพระพุทธเจ้ายืนมองพระกุมารด้วยใจที่เป็นปกติได้แต่คิดสงสารในการกระทำของพระกุมารว่าสัตว์ผู้นี้เห็นทีจะวอดวายเสร็จแล้วทางด้านพระกุมารก็หันมากราบสรรพยอกว่าสมณะเราเป็นโอรสของพระเจ้ากิจวาสะมีนามอทุทธกุมารแม้ท่านจะโกรธเราจะทำอะไรเราได้ต่อจากนี้ไปท่านจะได้เข้ามาในพระนครของเราอีกพระบัจเจกพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีทั้งความรักและความชังปราศจากความโกรธและความเกลียดเมื่อเห็นว่าบาดแตกแล้วจึงเหาะขึ้นสู่เวหาดไปทิ้งเงื่อมเขานันทมูลกะในป่าหิมพานต์ขณะนั้นนั่นเองเด็กกรรมของพระกุมารผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้บริสุทธิ์ก็ให้ผลทันตาพระกุมารมีพระวรกายเร่าร้อนพลุ่งพล่านตรัสว่าร้อนเหลือเกินจากนั้นก็ล้มลงเกลือกกลิ้งบนแผ่นดินพวกราชบุรุษได้รีบไปหาน้ำมาให้พระกุมารดื่มแต่น้ำทั้งหมดที่มีอยู่บริเวณนั้นก็เหือดแห้งสระโบกธรณีที่ขุดเตรียมเอาไว้ก็แห้งผากพระกุมารก็สิ้นชีพในที่นั้นนั่นเองครั้นละโลกแล้วก็ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกพระราชาครั้นสดับข่าวการจากไปของพระโอรสแล้วก็ถูกความโศกเข้าครอบงำทรงตรอมพระทัยไม่เสวยพระกายอาหารเป็นเวลาหลายวันมีพระวรกายสู้ผอมลงไปเรื่อยๆใครจะปลอบโยนอย่างไรก็ไม่รับฟัง
พอครบ7 วันจึงมาพิจารณาถึงความทุกข์เพราะความพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักว่าความโศกของเรานี้เนี่ยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เรารักทำให้เราเนี่ยละเลยราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนหากเราจะไม่มีความรักแล้วความโศกก็จะไม่บังเกิดขึ้นเลยเอาเถิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าความรักในสิ่งใดๆทั้งที่มีวิญญาณครองหรือว่าไม่มีวิญญาณครองอย่าได้เกิดขึ้นแก่เราเลยเมื่ออธิษฐานจิตมั่นอย่างนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ไม่ยอมเป็นทุกข์เพราะความรักต่อใครอีกเลยพระราชาครั้นสดับแล้วก็อนุโมทนาแล้วตรัสถามต่อไปว่าสัตบุรุษท่านเห็นอารมณ์ใดเล่าจึงเป็นผู้ไม่โกรธชาตปานีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เคยเป็นดาบสชื่อว่าอรกะเจริญเมตตาจิต7 ปีอยู่ในพรหมโลก7 กับด้วยเมตตาภาวนาที่สั่งสมมานานเพราะฉะนั้นแม้ได้พบชาตินี้เนี่ยจึงเป็นผู้ที่ไม่โกรธเมื่อชัตปานีกราบทูลคุณธรรม4 ประการของตนอย่างนี้แล้วก็ได้ทูลยกย่องปุโรหิตธรรมทัตว่าเป็นบัณฑิตที่พระองค์ไม่ควรกลั่นแกล้งประทุษร้ายส่วนการกะเสนาบดีเป็นผู้มากไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงชอบกินสินบนกระทำตนเหมือนมหาโจรที่หลบซ่อนอยู่ในพระราชวังชาวพระนครไม่ได้ฟังแล้วจึงช่วยกันจับเสนาบดีทุบตีจนตายตั้งแต่นั้นมาธรรมทัตบัณฑิตก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ช่วยบริหารราชการแผ่นดินจนประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมจ๊ะว่าการยกย่องคนดีที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยกย่องคนดีมีศีลธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเราน่ะจะเลยรุ่งเรืองตามไปด้วยเพราะฉะนั้นให้มันพิจารณาดูข้อบกพร่องของตัวเองเสมอว่าที่ผ่านมานั้นเราน่ะเป็นคนมีอคติความลำเอียงหรือเปล่าเป็นคนหูเบาหรือเปล่าถ้ามีก็รีบแก้ไขปรับปรุงกันไปไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีใจซื่อตรงเพราะชาตินี้น่ะเราเกิดมาเพื่อแก้ไขตัวเองอยู่แล้วถ้าแก้ไขได้ในชาตินี้พบชาติต่อไปเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆหากเราฝึกในเรื่องหยาบๆภายนอกได้ดีมันแก้ไขข้อบกพร่องอยู่เสมอเป็นคนหนักแน่นในความเที่ยงธรรมเป็นผู้มีใจเที่ยงตรงเหมือนตาช่างเมื่อปฏิบัติธรรมก็จะมีใจเที่ยงตรงต่อหนทางพระนิพพานได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างรวดเร็วดังนั้นให้ลูกๆทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเรื่อยไปแล้วก็ฝึกใจนะให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันให้ได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนำมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย
ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: ก็ผมมีเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของกับผมมากราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่ครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อ16ปีที่แล้วประมาณปีพุทธศักราช2532โยมแม่อาจแสดงกับพระมั้งเนี่ยพร้อมด้วยพนักงานขับรถได้เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปร่วมประชุมที่จังหวัดนครราชสีมาขณะที่รถยนต์กำลังเล่นผ่านอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นเส้นทางที่คนขับรถคุ้นเคยเป็นอย่างดีคนขับรถคุ้นเคยนะขณะนั้นเวลาราว3 ทุ่มหน้าปัดรถยนต์ปรากฏสัญญาณสีแดงเตือนให้ทราบว่าเครื่องยนต์เกิดเหตุขัดข้องกระทันหันทั้งโยมแม่และคนขับรถต่างก็พากันแปลกใจแล้วก่อนเดินทางก็มั่นใจว่าได้ตรวจสภาพรถมาอย่างดีแล้วคนขับรถจึงตัดสินใจชะลอรถแล้วชิดซ้ายแวะจอดข้างทางซึ่งเป็นบริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านมีบ้านไม้หลายหลังตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวถนนทั้งสองฝั่งถนนจะเริ่มตอนนั้น3 ทุ่มสามทุ่มนะความเงียบและความมืดสลัวปกคลุมบรรยากาศบริเวณนั้นโดยรอบในเวลานั้นเองโยมแม่ก็ได้ยินเสียงกลองแว่วดังมาแต่ไกลตีเป็นจังหวะคล้ายกับมีงานวัด โยมแม่ทำไงจึงค่อย
1: ๆมองหา
0: ถูกต้องอีกจ้ะเอ๊ะทำไมเก่งจังกวาดสายตาผ่านความมืดสลัวสำรวจบริเวณนั้นโดยรอบอยู่ครู่หนึ่งก็สังเกตเห็นเด็กวัยรุ่นกำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันในศาลาริมทางซึ่งห่างออกไปไม่ไกลนักโยมแม่ก็พยายามตั้งใจฟังว่าเขาคุยอะไรกันแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาคุยกันเป็นภาษา
1: เข
0: มรแจ้ภาษาเขมรจู่ๆเด็กคนหนึ่งในกลุ่มนั้นก็เดินเข้ามาหาใกล้ๆแล้วก็ถามว่าร
1: ถเป็นอะไร
0: ถูกต้องอย่างสารถีก็บอกว่ารถเสียทันทีที่ทราบว่ารถเสียเขาก็รับอาสานำทางพาคนขับรถไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ร้านซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามคนขับรถก็รีบถอดแบตเตอรี่ออกจากรถแล้วบอกโยมแม่นั่งรออยู่ในรถเพียงลำพังไปก่อนเมื่อคนขับเดินตามหลังเด็กหนุ่มจนหายลับไปกับความมืดโยมแม่ก็ใจไม่ดีขณะที่กำลังกวาดสายตาไปมานั่นเองโยมแม่ก็ต้องประหลาดใจเพราะภาพที่เห็นคือมีบ้านเรือนไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่ด้านหลังศาลาริมทางยกพื้นสูงประมาณ2 ขั้นบันไดดูสะดุดตากว่าบ้านหลังอื่นๆในบริเวณนั้นแสดงว่ามีหลายหลังภายในบ้านเปิดไฟสว่างเรืองๆเหมือนจะคอยต้อนรับแขกผู้มาเยือนโยมแม่สังเกตเห็น2 ตายายนั่งอยู่บนบ้านบริเวณชานบ้านมีหม้อปั้นรูปทรงคล้ายๆกับไผ่เก คล้ายบ้านเชียงวางเรียงอยู่ก็นึกแปลกใจเอ๊ะเวลาดึกดื่นขนาดนี้แล้วทำไมตายายคนนี้ถึงยังนั่งขายของอยู่ไม่ปิดร้านแล้วก็เข้านอนสักทีเพราะตามปกติชนบทนั้นสองทุ่มก็นอนกันแล้วแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าเอเราน่ะน่าจะเดินเข้าไปขอเข้าห้องน้ำสักหน่อย แต่พอคิดไปคิดมาก็ว่าเปลี่ยนใจก็เลยนั่งรออยู่ในรถกระทั่งเคลิ้มแล้วก็หลับไปด้วยความเพลียหลับไปเลยจนโยมแม่มารู้ตัวอีกทีก็เพราะได้ยินเสียงคนขับรถกลับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเรียบร้อยแล้วนี่ประชาชนฝั่งตรงข้ามจำได้ไหมจ๊ะเมื่อคนขับรถใส่แบตเตอรี่เข้าที่แล้วเตรียมพร้อมที่จะเดินทางต่อไปเด็กหนุ่มคนนั้นที่เดินตามมาก็หันมากำชับคนขับรถว่าคนเดิมให้ค่อยๆขับไปเรื่อยๆอย่าดับเครื่องรถและอย่าเปิดแอร์เป็นอันขาดจนกว่าจะเจอร้านซ่อมรถคนขับรถก็รับคำรถก็สามารถวิ่งไปเรื่อยๆซึ่งแปลกมากพอถึงที่หมายร้านซ่อมรถเครื่องยนต์ก็ดับลงพอดีคนขับรถก็จึงเอารถเข้าอู่ซ่อมรถทันทีก็ไม่ได้คิดอะไรโยมแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรคนขับรถก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงเหตุการณ์ที่รถเสียกลางทางกินเวลาราวชั่วโมงเสร็จแล้วคุณแม่หลับไปชั่วโมงเสร็จดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติธรรมดาก็ไม่มีอะไรแปลกเริ่มหลับไปแล้วตื่นขึ้นมา

มาแล้วก็นั่งรถไปแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากโยมแม่เสร็จประชุมแล้วจึงเดินทางกลับโยมแม่ก็ได้กำชับคนขับรถว่าอย่าลืมแวะศาลาริมทางเพราะได้ซื้อหมูแผ่นของฝากเมืองโคราชตั้งใจว่าจะไปฝากเด็กหนุ่มคนนั้นแต่พอรถลั่นผ่านเส้นทางเดิมใกล้จะถึงบริเวณที่รถได้มาเสียเมื่อคืนนี้คนขับรถก็ได้ชี้ไปทางซ้ายมือของบริเวณบอกให้แยมโยมแม่มองไปที่ศาลาริมทางหลังเก่าๆด้วยความตื่นตระหนกโยมแม่ก็รีบหันไปมองตามทันทีโยมแม่แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะภาพที่ปรากฏต่อหน้าคือมีเพียงศาลาริมทางอยู่เพียงหลังเดียวเท่านั้นกลับไม่ปรากฏร่องรอยเรือนไม้ของสองตายายอย่างที่เห็นเมื่อคืนวันก่อนแต่อย่างใดที่อยู่หลังศาลาโยมแม่บอกคนขับรถลองขับวนไปวนมาน่ะเพื่อทบทวนหาตำแหน่งที่รถมาเสียคนขับรถก็ขับวนไปมาหลายรอบจนกระทั่งมั่นใจว่าบริเวณศาลาริมทางนี่แหละต้องใช่ศาลาหลังเดียวกันอย่างแน่นอนขณะนั้นเวลาเย็นมากแล้วจวนจะโผล่เพลเต็มที่โยมแม่จึงตัดสินใจกลับจังหวัดอุบลราชธานีด้วยความงงสุดขีดทั้งคนขับรถและโยมแม่ต่างก็นั่งเงียบกันไปตลอดทางไม่รู้จะคุยอะไรโยมแม่ลองเทียบเวลาจากนาฬิกาในรถยนต์ซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่ปรากฏว่าเดินช้ากว่านาฬิกาบนข้อมือถึง1ชั่วโมงเศษระยะเวลาที่ต่างกันประมาณ1ชั่วโมงนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่แบตเตอรี่ถูกคนขับรถถอดออกไปชาร์จจริงๆยังไม่ได้แก้นาฬิกาใหม่ไม่ได้ปรับนาฬิกาทำให้โยมแม่ยิ่งมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้ต้องไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนโยมแม่มาทราบภายหลังว่าสถานที่ตรงนี้เคยเป็นป่าช้ารกร้างว่างเปล่ามานานเคยเป็นแล้วก็มีคนเคยประสบเหตุการณ์แปลกๆทำนองนี้อยู่บ่อยๆแต่ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุการณ์ประหลาดเหล่านั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วก็มีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวกับผมเองเรื่องนี้ถ้าไม่คิดก็ไม่แปลกยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกครับก็จะไปคิดกันละกันคือกับผมเกิดเมื่อวันที่28เดือนสิงหาคมส่วนโยมพ่อผมเกิดวันที่28เดือนสิงหาคมเหมือนกันครับที่น่าแปลกกว่านั้นคือแม้แต่โยมปู่ของผมก็เกิดวันที่28สิงหาคมเช่นเดียวกันไม่แน่เชื่อแต่ก็เป็นความจริงเรา3คนต่างก็มีวันที่และเดือนเกิดพ้องตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายครับโยมแม่เล่าว่าวันที่คลอดกับผมโยมพ่อกับเพื่อนๆยังตั้งวงดริ้งเลี้ยงฉลองวันเกิดโยมพ่ออยู่เลยปัจจุบันโยมพ่อเป็นนายตำรวจระดับผู้การก็เป็นนายพลแม้ว่าจะทำบุญให้ทานเป็นประจำแต่ก็ยังดื่มเหล้าบ้างเป็นครั้งคราวครับโยมปู่ของผมมีอาชีพรับราชการทหารบกท่านเป็นคนเจ้าระเบียบเข้มงวดแข็งแรงมากท่านมีปกติเงียบขรึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับลูกหลานถึงคราวจะพูดทีก็พูดสั้นๆห้วนๆแต่ก็แปลกเวลาที่ท่านอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงกลับช่างพูดช่างคุยกลายเป็นคนสนุกสนานเฮฮาทุกคนในบ้านไม่มีใครกล้าขัดใจโยมปู่เลยโยมปู่เสียชีวิตลงด้วยโรคชราเมื่ออายุได้87ปีโยมแม่ของผมเป็นลูกคนสุดท้องท่านเป็นลูกหลงเพราะเกิดทาจากพี่ชายถึง10ปีในปีที่โยมแม่เกิดโยมตาของผมอายุได้43ปีไอ้53ปีส่วนโยมยายอายุได้43ปีห่างกัน10ปีเมื่อโยมแม่โตเป็นวัยรุ่นมักถูกเพื่อนๆล้อว่ามีพ่อแม่อายุมาก
ครอบครัวคุณแม่ยากจนโยมแม่มีเสื้อผ้าเพียง2ชุดเท่านั้นเป็นชุดนักเรียนเก่าๆสำหรับใส่ไปโรงเรียนและใส่อยู่บ้านด้วยแต่โยมแม่เป็นคนเรียนเก่งจบเกียรตินิยมคณะบัญชีจุฬาก็เลยได้งานดีๆทำและก็มีหน้าที่การงานก้าวหน้าตามลำดับกระทั่งปัจจุบันโยมแม่มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งในระดับภาคครับส่วนตัวกับผมเองได้รับแรงบันดาลใจจากโยมพ่อจึงใฝ่ฝันว่าจะต้องเป็นทหารอากาศให้ได้โยมพ่อจึงวางหมายชีวิตให้กับผมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารแต่แล้วกับผมก็ต้องผิดหวังอย่างแรงครับเพราะตรวจทราบภายหลังว่าผมมีอาการตาบอดสีจะไม่สามารถสอบเข้าเรียนเตรียมทหารได้แต่ทุกวันนี้กับผมกลับมีความรู้สึกดีใจเพราะทำให้กับผมเดินทางลัดมุ่งตรงมาบวชอย่างไม่ลังเลใจนับรวมเวลาบวชสร้างบารมีปัจจุบันได้7 พรรษาแล้วครับคำถาม

0: เหตุใดแล้วยังถึงต้องมาเสียกลางทางตั้งแต่ก่อนออกเดินทางก็ได้ตรวจสภาพมาดีแล้วระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่รถเสียกลางทางเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นภาพลวงตาครับข้อ2บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งต่างก็ล่ำลือกันว่ามาว่าเป็นป่าช้าร้างนั้นคือที่อยู่ของอะไรเด็กหนุ่มคนที่อาสามาช่วยเหลือเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะมนุษย์กันแน่เขาต้องการอะไรถ้าเป็นผีในป่าช้าร้างทำไมเขาไม่ทำร้ายให้รถเกิดอุบัติเหตุเพื่อหาคนมาอยู่แทนเขาแต่กลับให้การช่วยเหลืออย่างดีตายาทั้งสองคนทั้งสองเป็นคนหรือเป็นใครทำไมต้องมานั่งขายของยามดึกดื่นด้วยครับหมู่บ้านที่คุณแม่เห็นรวมทั้งร้านที่คนขับรถเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จมีจริงหรือไม่ถ้าเป็นของพบละเอียดทำไมจึงชาร์จแบตเตอรี่จะเป็นของหยาบได้โยมปู่โยมพ่อแล้วก็ผมกับวันที่18เดือนสิงหาคมเหมือนกันสิ่งที่มาพร้อมตรงกันอย่างนี้เป็นเหตุบังเอิญหรือมีบุพกรรมอะไรที่ทำร่วมกันหรือทำเหมือนกันครับข้อ5โยมพ่อทำบุญสม่ำเสมอแต่ก็ยังไม่เลิกดื่มเหล้าบุญที่ท่านทำจะมีโอกาสส่งผลให้ท่านมีดวงปัญญาคิดเลิกเหล้าได้เองบ้างไหมครับนอกจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้โยมพ่อแล้วมีบุญอะไรไหมครับที่จะทำให้ท่านสอนตัวเองเรื่องนี้ได้หากโยมพ่อยังไม่หักเด็บตอนนี้บุญที่ท่านทำมาจะช่วยท่านได้อย่างไรครับ6โยมปู่ละลูกแล้วไปอยู่ภพภูมิใดครับท่านเคยปรารภว่าไม่เห็นด้วยที่กับผมมาบวชตอนนี้ท่านกระจายกับผมหรือยังหากผมอุทิศบุญให้ไปให้ท่านแต่ท่านไม่เห็นด้วยท่านจะได้บุญจากการบวชของผมไหมครับกับผมจะช่วยอะไรท่านได้บ้างไหมครับข้อ7บุพกรรมใดยังทำให้โยมแม่เกิดมาเป็นลูกหลงของโยมตาและโยมยายชีวิตวัยเด็กลำบากแต่มาสบายขึ้นในภายหลังปัจจุบันโยมแม่อายุเพียง55ปีแต่ความจำชักเลือนๆเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรจะแก้ไขได้อย่างไรครับข้อ8โยมพ่อและโยมแม่ได้เคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรหรือไม่และหากไม่มีเชื้อสายหรือมีน้อยจะต้องเริ่มสร้างบุญกับหมู่คณะอย่างไรครับชาติต่อไปหากต้องการเกิดในตระกูลที่มีเชื้อสายการสร้างบารมีกับหมู่คณะที่เข้มข้นควรทำอย่างไรครับข้อ9อาการตาบอดสีของผมเกิดจากวิบากกรรมใดแล้วกับผมมักปวดศีรษะบางครั้งเสียดหน้าอกเหมือนมีลมแน่นกระทั่งอาเจียนออกมาเป็นอย่างนี้บ่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะวิบากกรรมใดและจะแก้ไขได้อย่างไรครับข้อ10กับผมเคารพรักพระอาจารย์รูปหนึ่งมากเพราะท่านเมตตาสอนสมาธิให้ตั้งแต่ครั้งบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดหนองกินเพนและปัจจุบันท่านก็ยังประคับประคองกับผมมั่นคงในเส้นทางการสร้างบารมีในอดีตกับผมเคยสร้างบารมีร่วมกับท่านมาอย่างไรและท่านมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมครับข้อ11กับผมมีเพื่อนรักที่สนิทกันมากตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นจนเข้ามหาวิทยาลัยกับผมได้เป็นกัลยาณมิตรให้ท่านในปัจจุบันตั้งใจมาบวชสร้างบารมีกับคุณครูเมื่อใหญ่ไปตลอดชีวิตก่อนจะมาเกิดในชาตินี้เราทั้งสองมาจากที่เดียวกันหรือไม่เคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเคยเข้าถึงพระธรรมกายไหมครับและมีข้อบกพร่องในการสร้างบารมีอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรครับท่านอยู่พุทธศิลป์หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: ่แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้า

0: เหตุที่รถยนต์มาเสียกลางทางทั้งท่านที่ก่อนออกเดินทางก็ได้ตรวจสภาพอย่างดีแล้วและกิจการบันดาลของพูดภูมิเทวาที่อยู่บริเวณนั้นแต่ไม่ใช่พวกวิทยาธรระหว่างทางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เป็นเรื่องจริงไม่ได้ฝันไปเพราะก็เอ็นดูเลยอยากหยอกล้อเล่นเช่นเดียวกับรายอื่นที่เคยเจอจะเรียกว่าเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากการบันดาลของเขาก็ได้ บริเวณที่เกิดเหตุเคยเป็นป่าช้าร้างมาก่อนจริงคือที่อยู่ของพูดภูมิเทวาดังกล่าว เด็กหนุ่มที่อาสาช่วยเหลือคืออามนุษย์เขาต้องการเพียง
1: หยอกเล่นด้วยความเอ็นดู
0: ถูกต้องจ้ะหยอกเล่นด้วยความเอ็นดูทุกอย่างเขาได้ละมิดหรือบันดาลขึ้นมาหมดไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านร้านค้าหรือร้านชาร์จแบตเตอรี่เขาไม่ได้ตายโหงอยู่แถวนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะหาคนมาอยู่แทนเขาตรงนั้นจ้ะตายายสองคนคือพูดภูมิเทวาดังกล่าวที่ต้องการมาหยอกล้อเล่นด้วยความเอ็นดูกันเป็นทีมจึงทำมาเป็นขายของยามดึกดื่นแต่คุณแม่ทราบไหม
1: ไม่ทราบ
0: จึงไม่มีอารมณ์ที่จะไปเล่นกับเขาด้วยหมู่บ้านที่คุณแม่เห็นรวมทั้งร้านที่คนขับรถเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จก็เป็นเรื่องของการเนรมิตให้เห็นดังกล่าวแบตเตอรี่ของรถไม่ได้หมดแต่ขบันดาลให้ดูเหมือนหมดให้สมจริงจะแกล้งพาไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ร้านจะได้มีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ไงล่ะจ๊ะว่าพบละเอียดกายละเอียดมีจริงๆโยมปู่โยมพ่อและตัวลูกมีวันคล้ายวันเกิดในวันเดียวกันที่28สิงหาคมก็เป็นการมาพ้องกันพอดีแล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาด้วยจ้าโยมพ่อทำบุญสม่ำเสมอแต่ยังชอบดื่มเหล้าบ้างเพราะความเคยชินและสังคมที่ท่านอยู่อีกทั้งยังไม่เห็นโทษภายในอบายและสังสารวัฏในตัวท่านเองเมื่อใดท่านเห็นได้ด้วยตัวของท่านเองท่านก็จะหนาวแล้วก็เลิกเองหรือบุญเก่าได้ช่องบวกกับบุญใหม่ก็จะทำให้ท่านมีความคิดที่จะนำดวงปัญญาที่ท่านมีมากอยู่แล้วมาใช้เลิกได้เองในตัวของท่านเองเลยจ้าท่านเข้าใจจ้ะใจบุญด้วยยอมปู่ตายแล้วไปอยู่ยมโลกขุม5แล้วการดื่มสุราและศีลปานากาเมด้วยฆ่าสัตว์กับเจ้าชู้กำลังโดนเจ้าหน้าที่ยมบรรโลกกรอกน้ำทองแดงร้อนถ้าไม่มีบุญที่ทำตามประเพณีอุ้มไว้ท่านก็จะต้องไปลึกกว่านี้ตอนนี้ยอมปู่ไม่ได้คิดอะไรเรากำลังโดนท่านทรมานอยู่ให้เราอุทิศบุญทั้งทุกบุญทั้งบุญบวชและบุญอื่นๆไปท่านบ่อยๆท่านก็จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งหลุดพ้นจากยมโลกโยมแม่เกิดมาเป็นลูกโยมตาโยมยายเพราะเคยอธิษฐานเป็นโยมเอาเป็นพ่อแม่ลูกกันมาพอถึงเวลาจังหวะที่จะต้องมาเกิดในช่วงที่พ่อแม่อายุมากก็เลยกลายมาเป็นลูกหลงแต่ที่วัยต้นมีชีวิตลำบากและมาสบายภายหลังเพราะตอนทำบุญช่วงแรกไม่ปิติแต่มาปิติในภายหลังจึงทำให้กรรมความตระหนี่บางชาติได้ช่องให้ผลก่อนในช่วงแรกของชีวิตและบุญที่ปลื้มปิติจากการทำทานก็ตามมาส่งผลในภายหลังปัจจุบันยมแม่อายุ55ปีความทรงจำชักเลือนเพราะเศษกรรมมุสาในอดีตส่งผลจะแก้ไขก็ต้องสมาทานศีลและปฏิบัติธรรมทุกๆวันอย่างสม่ำเสมออีกทั้งทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาเบาก็หายได้จ้ายอมพ่อยอมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจะมีสายบุญกับหมู่คณะมาพอสมควรถ้าหากท่านให้โอกาสตัวเองปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทุกวันก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นหากต้องการเกิดในตระกูลที่มีเชื้อสาย

0: ในการสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเข้มข้นตัวลูกก็ต้องบวชไม่ซึกแล้วก็ต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเองและญาติโยมมากๆจ้าและอธิษฐานจิตตอกย้ำผังที่ตัวเองต้องการให้หนักแน่นมั่นคงย้ายคลาดเคลื่อนก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของลูกอาการตาบอดเสียงลูกเกิดจากกรรมในอดีตชาตินานมาแล้วหลายชาติที่ผ่านมาลูกได้เคยเป็นพ่อค้าประเภทย้อมแมวขายคือตกแต่งสินค้าที่ไม่ค่อยมีคุณภาพให้ดูคล้ายๆกับมีคุณภาพแบบหลอกลวงเขาละจ้าส่วนที่มักปวดศีรษะบางเสียดหน้าอกเหมือนมีลมแน่นจนอาเจียนบ่อยๆเพราะกรรมในอดีตพุทธดอนที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชจะทำการทุบซ้อมถองยืนยันเฉลยศึกด้วยความมันจนเฉลยศึกทรมานแล้วก็มีอาการดังที่ลูกเป็นอยู่แล้วจะแก้ไขลูกก็ต้องมันทั้งสมบุญแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วทิศบุญแม่กับผู้ที่เราไปเบียดเบียนทำร้ายเขาหนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะหายได้จ้าพระอาจารย์ที่เป็นอะไรมิกับลูกในชาตินั้นคือ
1: กุลธิดาลูกผู
0: ้
1: พ
0: ี่อดีตญาติผู้พี่ซึ่งเป็นกุลธิดาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้คอยดูแลช่วยเหลือลูกเหมือนเป็นพี่สาวลูกในช่วงลูกเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาเมื่อลูกได้บวชแล้วก็ได้ตามมาอุปถัมภ์ดูแลลูกต่อรวมทั้งเพื่อนสนิทกันซึ่งก็เป็นทหารพระราชาที่ออกบวช ด้วยแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาในเวลาต่อมาญาติผู้พี่ผู้ทำหน้าที่ดูแลลูกและเพื่อนได้มีความปรารถนาที่เป็นผู้ชายในชาติต่อไปและขอได้ออกบวชเหมือนตัวลูกและเพื่อนจึงได้ทำบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอและอธิษฐานจิตขอให้ได้เป็นผู้ชายและได้ออกบวชในชาติต่อไปมาชาตินี้บุญก็ได้ตามส่งผลก็สมปรารถนาก็ได้บวชสมใจแล้วเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญแล้วอธิษฐานจิตนะจ๊ะให้หนักแน่นด้วยก็จะได้สมปรารถนาเมื่อบวชแล้วจะฝึกตัวอย่างไรเพื่อให้เป็นเนื้อนาบุญและอายุพระศาสนาหรืออยากทำหน้าที่อะไรก็ต้องฝึกกันต่อไปนะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืน

ธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูนสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขบุญยัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

าคำถวายยารักษาโรคและข้าวสารแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกระมิตรธนชาทองเจือหันธรรมยัง

อไปเป็นพิธีกรรมถวายยารักษาโรคและข้าวสารแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธนชาทองเจือท่านธรรมยังพุทธสาภควาโตบุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: ยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: คิรานะเพสัชชานิ
1: คิรานะเพสัชชานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิรานะเพสัชชานิ
1: คิรานะเพสัชชานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: อิตายะ
1: อิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกระมิตรมงคลธีรพัฒน์ธนากุลเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
4: ตันตุรานิ
1: ตันตุรานิ
4: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
1: อิมานิ
4: ตันตุรานิ
1: ตันตุรานิ
4: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
1: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
4: อิตายะ
1: อิตายะ
4: สุขายะ
1: สุขายะ
4: นิพานายัจจะ
1: นิพานายัจจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
4: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
4: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
4: ์จงรับ
1: จงรับ
4: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และพระทัตยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และพระทัตยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

จริญพรท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระตามอารยะประเพณีสืบต่อไปนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานถวายยารักษาโรคแล้วก็ถวายข้าวสารเป็นสังฆทานในวันนี้ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะในบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงที่มนุษยชาติเพียรพยายามแสวงหามาตลอดชีวิตคงไม่มีสิ่งใดเลยที่ล้ำค่าและเป็นที่ปรารถนายิ่งไปกว่าคำว่าความสุขบัณฑิตผู้มีดวงปัญญาในการก่อนท่านจึงกล่าวไว้ว่ามนุษย์ตราบใดที่ยังเวียนวนอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายอยู่ในฐานะอันสูงส่งหรือต่ำต้อย

โดยเฉพาะปัตตาหารเป็นสังฆทานที่ท่านได้ประคองถวายด้วยดวงใจที่เลื่อมใสศรัทธาตั้งมั่นทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายบัดนี้ได้ถูกหล่อล้อมรวมแปลเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐที่จะคอยติดตามคุ้มครองท่านไปทุกภพทุกชาติประดุจเงาที่ไม่เคยพรากจากกายทานบารมีนี่เองจะเป็นดังแม่เหล็กดึงดูดโภคทรัพย์สมบัตินำพาท่านเข้าสู่ฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าศีลที่ท่านได้ตั้งใจรักษาและชำระล้างให้บริสุทธิ์ย่อมส่งผลให้ท่านเป็นผู้มีสุขภาพพลมัยที่แข็งแรงมีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใสงดงามเป็นที่รักเป็นที่เจริญตาเจริญใจของมหาชนทั้งปวงศีลคือเกราะแก้วอันวิเศษที่จะแม้มองไม่เห็นแต่กลับคุ้มครองรักษาท่านได้ยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆในโลกนี้และสมาธิภาวนาเมื่อท่านเพียรปฏิบัติอยู่เป็นนิดย่อมยังดวงจิตให้สมบูรณ์พร้อมด้วยสติและปัญญาทำให้มองเห็นทางสว่างในทุกสถานการณ์และชักนำใจให้เข้าถึงความสุขความสงบอันลึกซึ้งเป็นบรมสุขที่โลกทั้งใบก็ไม่อาจพรากไปจากท่านได้ท่านฐานะบดีทั้งหลายเมื่อทานศีลและภาวนาได้รับการสั่งสมอย่างสมบูรณ์แล้วดวงบุญอันสุขสว่างย่อมบังเกิดขึ้นและตั้งมั่นอยู่ณกลางกายฐานที่7ดวงบุญนี้เองคือขุมทรัพย์มหาศาลที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งมวลในชีวิตทุกครั้งที่ท่านหลับตาน้อมใจกลับมาระลึกนึกถึงดวงบุญนี้ใจของท่านจะสว่างสวัยบริสุทธิ์ผุดผ่องประดุจดวงแก้วมณีโชติรสที่ส่องประกายเรืองรองอยู่ในกลางกายและจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งแรงดึงดูดมหาสมบัติทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์บุคคลจะก้าวขึ้นสู่ฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีได้ก็ด้วยอำนาจแห่งบุญบุคคลจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ก็ด้วยอำนาจแห่งบุญหรือแม้กระทั่งการตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ล้วนสำเร็จได้ด้วยอานุภาพแห่งบุญทั้งสิ้นในวันอันเป็นสิริมงคลนี้ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ประกอบเหตุอันประเสริฐอันเป็นต้นทางแห่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงสมดังพระพุทธดำรัสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองไว้ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้วันนี้ท่านได้สั่งสมบุญนั้นแล้วด้วยสองมือของท่านเองด้วยดวงใจที่เปี่ยมศรัทธาของท่านเองณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจการตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขุนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและที่ได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ทรงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตาบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านฐานะบดีทั้งหลายทรงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตถวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความสำเร็จความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา
ให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธน

0: สารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จที่ผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปนะ

0: เรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
3: และในวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้นะคะ
4: สาธุครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทำบุญยกริยาวัตถุ10นะครับนั่นก็คือทานามัยแล้วก็ปัตตานุโมทนาใบนะครับหรือว่าบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันในวันนี้นะครับทุกท่านสามารถร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารแล้วก็ปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานได้นะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะครับจะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะครับผ่านทางสถานีGBN/DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างใดเลยนะครับเพียงทุกท่านเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการนะครับสามารถกดไอคอนไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube นะครับหรือว่าใน Facebook ระบบก็จะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัตินะครับอย่าลืมฝากกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่ากดแชร์หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอในขณะนี้นะครับแล้วส่งภาพเหล่านี้ไปยังบุคคลที่เรารักนะครับให้ได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมรวมถึงรับชมรายการของทางสถานี GBN ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
3: ค่ะรวมถึงคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0971696455และ0944919916พร้อมทั้งร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชีนะคะ152-1-20208-7หรือทาง donate.dkcement.org ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัตินะคะมีรายชื่อบุญให้เราได้สั่งสมบุญนะคะแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเพียงแค่ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถร่วมบุญได้ทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @dharmakaya และสามารถพิมพ์แชทสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะถ้าทำตรงไหนไม่ถูกต้องหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะให้บริการคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ
4: ใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับสำหรับช่วงเวลาของพิธีถวายพระทหารแล้วก็ปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับมีความปลื้มนะครับทั้งก่อนทำขณะทำรวมถึงหลังทำไปแล้วนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้ครับมีคุณสายใจวลีและผมนฤพัฒน์พิญโยธรรมกรพร้อมทีมงานต้องลาทุกท่านไปแล้วขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากค่ะได้ร่วมกันทอดผ้าป่าผลไม้เพื่อสร้างทุกสิ่งณศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมระยองค่ะ
1: สวยงามครับ
0: สำหรับกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าผลไม้เพื่อสร้างทุกสิ่งณศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมระยองจัดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรจากบริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติธรรม

และเดินเวียนประทักษิณรอบอาคารในงานบุญครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโชติชัยบัวดิษฐ์โฆษกคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาและนายทัศนเดชาบุญสนนายอำเภอเขาชะเมาได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีรวมกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญซึ่งการจัดทอดผ้าป่าผลไม้ในครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยทางศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมแห่งนี้มีความประสงค์ให้สาธุชนได้มาร่วมกันสร้างมหากุศลทอดผ้าป่าผลไม้ที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบเนื่องกันมาค่ะและในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหานิกรสุทธปสันโนประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครราชสีมานำบูชาพระรัตนตรัยส่วนพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันอาราธนาศีลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีเปิดงานทอดผ้าป่าผลไม้โดยได้รับเกียรติจากนายทัศนเดชาบุญสนนายอำเภอเขาชะเมากล่าวรายงานทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโชติชัยบัวดิษฐ์โฆษกคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภากล่าวเปิดงานและในการนี้คณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้สงบนิ่งปล่อยวางภารกิจปล่อยวางใจเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ประธานผ้าป่าคือกัลยาณมิตรธงชัยและกัลยาณมิตรสุภาพมุลิจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่ประธานผ้าป่าจะได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่าด้วยบุญบันเทิงตามลำดับในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ก็ปลื้มใจที่ผู้มีบุญได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกันเป็นจำนวนมากใจของพวกเรานั้นยิ่งใหญ่ไปที่ไหนก็ได้ร่วมกันสร้างบารมีทุกท่านมากันด้วยความปิติใจบุญจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรามีความตั้งใจตั้งแต่ก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญนี้เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของทุกคนในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะสามเณรผู้สอบผ่านปริยธรรมประโยค 1-2 โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวิทย์ธรรมิกามุนิปริยธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่แผนกบาลีสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่สามเณรจะได้เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งมีสามเณร2รูปได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้ออานิสงส์ของผู้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยได้กล่าวว่าการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้มีบุญหลายคนคิดว่าต้องรวยก่อนถึงจะสร้างวัดได้แต่ที่จริงแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้บุญแล้วบางคนช่วยออกเงินบางคนช่วยออกแรงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรมยอมได้อานิสงส์มากเปรียบเสมือนผู้ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เป็นร่มเงาแก่ชาวโลกทั้งหลายและการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างอาคารแต่เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้คนได้เข้าถึงธรรมได้ดังนั้นผู้สร้างวิหารจึงมีอานิสงส์เปรียบเสมือนการปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้กับชาวโลกทั้งหลายได้หลังจากสามเณรกล่าวสุนทรพจน์กัลยาณมิตรสมรักษ์วงศ์ไทยได้กล่าวความในใจในการจัดมุทิตาสามเณรผู้สอบผ่านปริยธรรมประโยค 1-2 ในปีนี้และในโอกาสนี้สาธุชนได้ร่วมถวายปัจจัยมุทิตาสามเณรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสามเณรผู้ศึกษาพระบาลีต่อไปในการนี้พระมหาสุวิทย์

0: ธรรมิกามุนิประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งนึกถึงบุญใสๆก่อนที่คุณครูสายชนต่ายนินจะได้กล่าวถึงความในใจจากเจ้าของสวนผลไม้ที่ได้นำผลไม้มาร่วมบุญสลากพัดในครั้งนี้การทอดผ้าป่าผลไม้เป็นการทำบุญประเพณีที่นำผลไม้ตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นมานานแล้วนับเป็นประเพณีอันดีงามที่เหล่าบรรพชนร่วมกันส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังจากนั้นกัลยาณมิตรธงชัยมุลิและกัลยาณมิตรสมรักษ์วงไทยเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายสลากพัดค่ะในการนี้พระมหาสุวิทธรรมิกามุนิได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้ดีใจที่ได้เห็นทุกท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ให้ความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลีมากถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมคณะทีมงานศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมที่ได้ดูแลใส่ใจสามเณรอย่างดีที่ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ในการติวบาลีและในช่วงท้ายคณะสงฆ์ได้ให้พรพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ
1: เป็นวันที่ปราบปรื้มปิติใจอย่างท่วมท้นได้เห็นภาพสาธุชนได้เห็นภาพของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวนมากและข้อสำคัญได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนบ้านรอบศูนย์เจ้าของสวนทุเรียนที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผลไม้มากมายจนนึกไม่ถึงค่ะเพราะในขณะนี้เนี่ยผลไม้รอบหนึ่งเนี่ยหมดแล้วก็ไม่คิดคาดฝันว่าเราจะได้ทุเรียนหรือผลไม้มามากมายจนทำสลากพัดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่สามเณรของเราได้ไปเรียนได้ไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆวัดต่างๆที่ภาคฤดูร้อนมาบวชและไม่ลาสิกขาแล้วก็ส่งต่อไปเรียนบาลีนะคะอย่างเช่นวัดชัยพฤกษ์มาราศูนย์เบญจธรรมปทุมธานีแล้วก็วัดเขาแก้วเสด็จวัดหนองไผ่ล้อมแล้วสามเณรทั้งหลายที่มาในวันนี้นะคะเราจัดมุทิตาสักการะสมเณรที่หลวงพี่พระมหาสุวิทย์ข้าจองแชมป์นะคะท่านให้ความไว้วางใจกับศูนย์เยาวชนเขาชะมาแดนธรรมมากท่านบอกว่าจะส่งสามเณรมาติวบาลีทั้งปีเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านที่ได้ทำบุญมาในที่แห่งนี้ก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะเราจะได้พระแท้และก็เป็นสามเณรนาคหลวงปริญญาเก้ากันหมดเลยต่อไปเดินไปทางไหนเราก็จะมีแต่ความปิติภาคภูมิใจนะคะที่ลูกหลานของเราเราก็เท่ากับช่วยกันสนับสนุนค้ำจุนพุทธศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาธรรมกายจะได้ไปเผยแผ่ไปทั่วโลกและนี่ก็คือพวกเราได้ทำความสำเร็จถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยสำเร็จแล้วค่ะแล้วก็จะทำต่อไปโดยไม่มีวันเบื่อหน่ายนะคะ
0: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระเจ้าย้ำมันก็จะได้ปลื้มต่อขณะทำบางทีมันน่าทำก็ทำนะไม่ใช่ปลื้มหรอกแต่พอมาเขียนนี่ไงทำอันนี้มานะเห็นแล้วว่าผลจะไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นผ่านมาอีกตั้งหลายปีทำไปเมื่อนั้นเองก็ดีแล้วที่เขียนไว้ถ้าไม่เขียนไว้ก็จำไม่ได้แล้วว่าทำไมมันดีอย่างนั้นวะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆค่ะที่จะชวนคุณผู้ชมมาหยุดคิดและทบทวนใจเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะวันนี้นะคะเรานำเสนอข้อคิดธรรมะค่ะในเรื่องของการจดบันทึกคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมคะว่าเราเนี่ยทำความดีไปตั้งมากมายแต่วันนึงค่ะกลับจำอะไรไม่ได้เลยว่าเราทำอะไรไปบ้างหรือบางครั้งค่ะเคยย้อนกลับไปอ่านสิ่งดีๆที่เคยเขียนเอาไว้ก็รู้สึกว่าปลื้มใจเหมือนได้กำลังใจใหม่กลับมาอีกครั้งวันนี้กล้าดีไรตี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปฟังข้อคิดจากหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะว่าทำไมการจดบันทึกสิ่งดีๆจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะสิ่งเล็กๆอย่างการเขียนนะคะอาจเปลี่ยนใจเราให้เข้มแข็งได้อย่างไม่น่าเชื่อขอเชิญทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวธรรมะดีๆพร้อมๆกันเลยค่ะ

ยังไงไอ้ที่จําได้นะมันก็ปลื้มได้มันก็ปลื้มกว่าไอ้จําไม่ได้ไอ้ความปลื้มมันก็อาจจะหย่อนแต่ถึงขนาดนั้นเมื่อนึกถึงมันก็ดีแม้จําดีเทลไม่ได้งั้นเขาก็เลยต้องมีสารพัดอุบายที่จะทําให้จําเรื่องดีๆได้จําไปทําไมได้ปลื้มก็จะได้มีกําลังใจทําดีต่อไปถ้าไม่ปลื้มไม่ทำทำอะไรมีทั้งได้เรื่องไม่ได้เรื่องไอ้ที่ไม่ได้เรื่องบันทึกไว้น่ะเสียบุญมาบ่าวเพิ่มบาปเนี่ยโอ้ยวันนั้นกระทืบมันซะชักแงกแงกแงกเลยแล้วมันเอออีกโอ้ยดีใจได้กระทืบเสียบุญมาบ่าวเพิ่มบาปเนี่ยพุทธองค์น่ะพอจะตรัสรู้ก็เรียกบุญท่านจะจำได้หมดไหมอ๋อนั่งมาเยอะท่านจำได้มากกว่าเราแต่จำให้ได้หมดทั้งหมดนะไม่รู้สิตอนนั้นท่านยังไม่ตรัสรู้นี่แต่ว่าถ้าจำไม่ได้มันก็พอรู้มันก็ปลื้มแต่ว่ามันไม่เต็มที่แต่ว่ายังไงท่านก็ยังเรียกบุญอยู่ก็ปลื้มในบุญเท่านั้นเองแล้วก็อธิษฐานเออก็ทำมาขนาดนี้นะมาช่วยกันก็เป็นอย่างนี้ช่วยไงช่วยให้ปลื้มจนกระทั่งไม่มีท้อเลยมีกำลังใจจะทำดีต่อไปทำไมต้องปลื้มก็ไม่ปลื้มมันก็หมดกำลังมันเหี่ยวงิดไปเลยปลื้มกำลังไปต่อก็แค่นั้นเอง

การจดบันทึกสิ่งดีๆที่เราทำไว้ช่วยให้เราได้ย้อนคิดได้ปลื้มใจและมีพลังใจที่จะทำความดีต่อไปเพราะบางครั้งขณะทำเราอาจยังไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อได้อ่านสิ่งที่เขียนไว้เราจะเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่เคยทำความปลื้มในบุญนี้เองเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เราไม่ท้อและมีกำลังใจในการสร้างบุญต่อไปถ้าไม่จดไว้ก็อาจลืมและอดปลื้มใจในสิ่งดีๆที่ตัวเองเคยทำแต่ถ้าจำได้แม้ไม่หมดทุก

รายละเอียดก็ยังมีแรงใจอยู่ดีค่ะสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องทำไมต้องจดบันทึกสิ่งดีๆซึ่งหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าการจดบันทึกสิ่งดีๆไม่ใช่แค่เพื่อให้เราได้จำได้นะคะแต่เพื่อให้ใจเราได้ปลื้มและมีกำลังใจเดินหน้าในการสร้างความดีต่อไปเพราะความปลื้มใจในสิ่งดีๆที่เราเคยทำค่ะจะช่วยเติมพลังใจให้เราเนี่ยไม่ท้อไม่ถอยและไม่หยุดสร้างบุญและเมื่อได้ย้อนกลับไปอ่านสิ่งดีๆที่เคยเขียนเอาไว้นะคะก็จะช่วยเตือนให้เราว่าเราเคยทำดีได้ก็สามารถทำดีต่อไปได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการจดความดีผ่านการบันทึกไม่เพียงรักษาความดีไว้ในใจค่ะแต่ยังช่วยเติมพลังใจให้ยั่งยืนในวันข้างหน้าอีกด้วยค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเป็นช่วงที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ค่ะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์มาปฏิบัติจริงซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งผู้ที่ได้เดินตามรอยบนเส้นทางธรรมจากแรงศรัทธาของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้คำสอนในเรื่องของการสร้างนิสัยในการจดบันทึกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ก็เรื่องการจดไดอารี่เนี่ยก็คิดว่าจดจริงๆจังๆมาตั้งแต่28มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจดไปเนี่ยเราสามารถที่จะมาทบทวนได้เราสามารถจดได้ทุกอย่างตั้งแต่เรื่องธรรมะเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างๆซึ่งพี่บรรทายส่วนใหญ่จะจดในเรื่องการกิจวัตรประจำวันในเรื่องการทำงานว่าไปปฏิบัติหน้าที่อะไรมาบ้างแล้วก็งานบุญของวัดมีอะไรบ้างจดลงไปตลอดจนเป็นนิสัยจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะต้องจดไดอารี่ก่อนนอนทุกคืนนะครับมันก็มีประโยชน์ว่าบางทีเราทำงานเราสามารถค้นกลับไปได้ว่าปีนั้นเนี่ยการจัดเรื่องนี้มันทำอย่างไรอะไรอย่างเดี๋ยวแล้วก็มีหลายๆคนก็จะมาถามว่างานนั้นจัดเมื่อไหร่นะงานจัดเมื่อไหร่ก็เคยเป็นคล้ายๆเป็นแบบศูนย์ตอบข้อมูลแล้วก็มีประโยชน์ในตอนนี้ที่ตอนนี้พยายามที่จะมาทำมาเขียนเรื่องประวัติวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ไดอารี่เนี่ยเป็นตัวนำทางในแต่ละวันไล่มาเลยในแต่ละปีไล่เป็นไทม์ไลน์ออกมาเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยมีงานอะไรมีความสำคัญไงก็จะหยิบเรื่องนั้นขึ้นมาบางคนถามมาอ่านใน Facebook บอกว่าพี่บรรทายเป็นคนที่แบบจำเก่งเนอะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้อะไรเงี้ยบอกจริงๆอ่ะพี่บรรทายใช้ทั้งจดแล้วก็ใช้ทั้งจำคือจุดเริ่มต้นก็คือเอาจากไดอารี่ก่อนมาพลิกดูว่ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเรามีรูปอะไรเอามาประกอบกันพอมันเห็นหัวข้อเห็นข้อความที่เราช้อนโน้ตไว้เนี่ยทำให้เรานึกออกต่อประเด็นออกมาได้แล้วก็ทำให้เราสามารถไปค้นคว้าเอกสารที่เรามีอยู่ได้มาผสมกันเพราะประโยชน์ของไดอารี่เนี่ยมันก็บันทึกประวัติศาสตร์ทั้งของหมู่คณะไปด้วยแล้วก็ของเราไปด้วยมันก็เลยแบบมีแรงบันดาลใจมากที่แบบต้องจดทุกวันกับปัจจุบันเนี่ยลงละเอียดถึงเวลาเลยสามารถเจาะได้เวลาเลยว่าเริ่มชีวิตกี่โมงอะไรเงี้ย8:30ไปประชุมเรื่องนั้นเรื่องนี้11:00กลับมาสมอะไรเนี่ยจะจดเป็นเวลาจนนอนก็เลยติดนิสัยตรงนี้มากแล้วก็เห็นประโยชน์ในการที่เรามาใช้งานก็คือหลวงพ่อสตาร์ท่านเคยบอกไว้ว่าการจดไดอารี่เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการระลึกชาติเนี่ยก็อันนี้เห็นจริงมากเลยเพราะว่าเราลองนึกดูสิเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าเราทำอะไรเรานึกออกไหมหรือว่าเมื่อวานเช้าเราทานอะไรแค่นี้ก็ตอบไม่ได้แล้วนะครับมีไดอารี่เนี่ยเราสามารถตอบได้หมดเลยเดือนที่แล้วเนี่ยจะเขียนเรื่องท่านฟูกัวร่าที่เป็นพระญี่ปุ่นนะที่มาเยี่ยมหลวงพ่อที่ดอยสุเทพเมื่อประมาณปี36แล้วก็เราก็มีรูปนี้อยู่นานมากแล้วอยากจะลงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าความรู้ในเรื่องท่านมีความสำคัญยังไงรู้จักวัดพระธรรมกายยังไงทำไมท่านถึงมาเยี่ยมหลวงพ่อที่ดอยสุเทพเนี่ยเราตรงนี้เราหายไปก็นึกถึงในภาพก็จะมีดร.เขมิกาเนาะดีโอยูอยู่ในรูปเป็นเด็กยุวะเนี่ยมากล่าวต้อนรับเป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็เอาจิ๊กซอว์ตรงนี้ว่าถาม

ช่วยถามหลวงพี่ฐานะหน่อยได้ไหมว่าช่วยในฐานะที่ว่าท่านศึกษาญี่ปุ่นมาเนี่ยท่านฟุกุฮาระเนี่ยท่านเป็นมีความสำคัญอะไรยังไงช่วยให้ท่านเขียนหน่อยแล้วก็ประสานงานหลวงพี่ท่านก็เมตตาเขียนกลับมาหลวงพี่ฐานะก็เขียนเล่าว่าเออมีการหล่อพระนะวันวิสาขะ33นะแล้วก็หล่อเสร็จประมาณเดือนตุลาจะมีบาศกบาศิกาพระภิกษุ33ท่านบินไปที่วัดไปมอบพระอย่างนู้นอย่างนี้มีการฉลองทำให้เราต่อยอดได้เยอะเราก็กลับมาพลิกไดอารี่เราว่าเอ้ยเอ้าวันนั้นเราก็อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมีวันรอเอ๊ะทำไงเราต้องกลับไปค้นโบชัวเกี่ยวกับงานวิสาขาดูซิมีไหมก็มีโบชัวงานวิสาขามีรูปพระมีรูปลายเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเชื่อมโยงก็มาแกะจากไดอารี่แกะจากอะไรกลับเข้าไปเนี่ยทำให้เราทำงานได้เรียกว่าสงสัยอะไรก็จะกลับไปลึกชาติเปิดไดอารี่หลังจะสงสัยเรื่องอะไรก็จะหยิบเล่มนั้นออกมาเปิดดูการเขียนไดอารี่ก็คือการเขียนประวัติศาสตร์ชีวิตของเราแต่ว่ามาคิดดูแล้วนะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของเราอย่างเดียวนะปัจจุบันเนี่ยของพี่ชายมีความรู้สึกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการสร้างบารมีของหมู่คณะด้วยเพราะส่วนใหญ่ในไดอารี่เนี่ยจะเป็นเรื่องงานนั้นเลยว่าประชุมอะไรพิธีกรรมบุญต่างๆของวัดเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจัดงานอะไรเมื่อวันไหนอะไรยังไงอะไรไงพยายามจะเขียนลงไปเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์วัดได้เลยครับก็สามารถแกะออกมาเป็นไทม์ไลน์ทำแล้วปัจจุบันที่ทางพุทธศิลป์เนี่ยกำลังจะทำอาคาร82ปีที่เป็นเรื่องของการแสดงนิทรรศการเนี่ยก็จะมีพาร์ทนึงเป็นเรื่องประวัติวัดเขาก็มาชวนพี่บัญชัยไปเขาทำไทม์ไลน์วัดก็จะให้พี่บัญชัยเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาช่วยดูว่าตรงไหนแล้วก็มาขอของเนี่ยสิ่งของพี่บัญชัยไม่ใช่จดไดอารี่อย่างเดียวนะพี่บัญชัยเก็บเอกสารเก็บของไว้ด้วยอย่างเช่นเขาบอกว่าตรงพาร์ทนี้น่าจะเติมของอะไรลงไปอย่างเช่นว่าหนังสือเล่มแรกของวัดหนังสือเดินไปสู่ความสุขมีไหมบอกมีจะพร้อมให้อะไรเงี้ยคอรุ่นนั้นตอกรุ่นนี้อะไรเนี่ยมีไหมมีเดี๋ยวจะเขาก็เลยให้ไทม์ไลน์ทั้งหมดมาให้ดูว่าเขาจะแสดงอะไรบ้างว่าพี่บัญชัยช่วยใส่ของเข้าไปหรือจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปเราก็อาศัยตรงเนี้ยใส่ไดอารี่ใส่อะไรที่หรือของที่เรามีอยู่มาประกอบว่าตรงไหมอะไรยังไงอะไรเราจะใส่อะไรไปได้บ้าง

สำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวันชัยภัทรโกมลรองผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลค่ะที่ท่านได้มาเล่าประสบการณ์การทำงานและแรงบันดาลใจที่ได้จากครูบาอาจารย์ให้เราได้ฟังพี่วันชัยเล่าว่านะคะหลวงพ่อทัตตชีโวเคยบอกว่าการจดไดอารี่ค่ะเป็นพื้นฐานของการระลึกชาติพี่วันชัยจึงได้จดไดอารี่ตามคำสอนของพ่อทัตตชีโวจนถึงปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอค่ะโดยเน้นการจดสาระของชีวิตและงานอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะประโยชน์ที่ได้ก็เอาไว้ใช้ทบทวนงานและก็ย้อนหลังเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนค่ะเพื่อเชื่อมโยงความคิดและก็ต่อยอดความคิดได้อย่างง่ายขึ้นเป็นเหมือนการระลึกชาติในยุคปัจจุบันค่ะเพราะเราสามารถย้อนดูเหตุการณ์ได้ชัดขึ้นกลายเป็นประวัติศาสตร์ทั้งชีวิตของพี่วันชัยและก็ประวัติศาสตร์ชีวิตของหมู่คณะเลยค่ะดังนั้นการจดไดอารี่ค่ะคือการสร้างความจำสร้างปัญญาและเก็บคุณค่าของทั้งชีวิตค่ะไม่ให้สูญหายไปต้องขอบคุณคุณวันชัยมากๆเลยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์การทำงานและแรงบันดาลใจที่ได้จากครูบาอาจารย์ให้เราได้ฟังกันครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะยังมีเรื่องราวที่เข้มข้นกว่านี้อีกแน่นอนค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ลืมจอดเ
0: ป็นที่เล่น
2: คุณแน่หรอขอดอกไม
3: ้รอลูก
4: ไม่ดื
5: ้อมันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออกพอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สามารถที่จะคิดหาทางออกได้
0: เราถึงจะอัญเชิญมาเก็บไว้
6: รอบแรกเนี่ยเอาไว้ไ
5: หมเราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วต้องมาพิสูจน์เองมาเห็นเองครับวัดกว้างใหญ่มากสะอาดระเบียบขยะแทบไม่มีเลยไม่มีหมาแมวเนาะไม่ได้เหม็นขี้หมาขี้แมวขี้นกเนี่ยซึ่งเราเคยได้ยินมาเราก็ไม่ได้ไม่รู้อะแต่เรามาแล้วไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทำบุญธนบัตรธนิบัตรเลยแค่เราล้วงเงินไปในกระเป๋าแล้วเรามีเงินอยู่10 บาทมีเงินอยู่20 บาทเราก็อยากทำบุญกับพระ
7: นะโอแปลว่าและสถาปนา3 ปี
5: ไม่ได้มีเงินไปร่วมบุญที่จะถือพระไตรตรงนั้นไงเขาอาจจะมีร่วมบุญกัน 1M 1S 1อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีปัจจัยเยอะขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเราอยู่ในภูมิแดงตรงนั้นที่เดียวที่มันเป็นได้คือเราต้องมาเป็นอาสาสมัครรับบุญThank you.

0: อุปสมบทก็เป็นหน้าบวชแล้วก็ถือว่าครบขนาดหน้า
1: สติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
2: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเอาแรงกายเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเดือนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราอาจบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเรานะตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปรเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกันเป็นบุญ
1: วิธีล้มเหล็กนะครับซ้ายมือของพี่เนี่ยนะ
2: ก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตัวพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
3: ก่อนที่พี่พินสามขวบหน้าเนี้ยพี่พินอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พินมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พินเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พินได้วิ่งน้องพิมได้เล่นอีกอย่างหนึ่งคือพี่ๆชวนไปทำกิจกรรมแบบเก็บชุดให้พี่ๆที่เป็นริ้วขบวนเก็บพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
4: ถูก
3: ไหมถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ๆซะส่วนใหญ
4: ่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแต่มีน้องเล่นด้วยค่ะแต่พอมาวัดก็มีพี่ๆเล่นด้วยค่ะก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะว่าเขามัวแต่เล่นเกมแต่หนูมาแบบว่ามาทำบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโคมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีถ่านหรือว่าถ่านอาจจะหมดไปแล้วค่ะก็ช่วยเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก่อนวันจุดประทีปหนูก็แกะถ่านช่วยค่ะ
2: คือผมอะไม่ได้อยากให้ลูกได้เป็นคนเก่งไงเราอยากให้ลูกก็เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีเยอะมากในประเทศนี้แต่คนดีมันมีน้อยไง
5: ตรงไหนอีป่ะ

0: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่างกายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเรี่ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัดมันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อยแต่เราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยมันติดๆขัดๆเราก็เลยมารีเช็คคือบุญเนี่ยบางคนก็บอกหนูว่าบุญคือหน้าตายังไงเป็นแบบไหนแล้วรู้ยังไงมันคือบุญหลวงพ่อก็บอกว่าลองดีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าโอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดำเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดขัดอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่ถ้าบุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทำบุญทำกับใครก็ทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีน่าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทำบุญมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยแสดงว่าการสร้างบารมีมันไม่สบายถ้าสบายก็บารมีก็ไม่เกิด
1: คือพระโพธิปุโรหิตที่ทำบารมีที่มันได้นำเรื่องของความในยุคนี้นะครับมันคือตระกูลนะครับนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ในหัวของเรานั่นก็คือบุญประดิษฐ์ครับผลบุญนั่นถึงเป็นข้าว
0: งานบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานเนี้ยมีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
1: เป็นที่เนี่ยที่สำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
0: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกว่าจะมาเป็นเราอะเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับฝ่ายเดียวผมไม่อยากเป็นผู้รับไฟเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืนพูดอยู่นี่มันจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีพอเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตที่สั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญอ่ะ
2: เฮ้ยเจอฟังเดียวครับพี่ครับ
3: ก็พูดตรัสรู้ได้ที่มรชาติ

0: ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็อย่างตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะถ้าไม่มีกองริ้วขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี
1: ้ผ่านจำผ่าน
2: สาธุ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะหลายคนมองตัวเองว่าชีวิตของเรานั้นช่างสุขสบายมีงานมีเงินมีครอบครัวที่ดีมีพวกพ้องบริวารมากมายชีวิตอันสุขสบายนั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นใดไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่ใครๆเขาทำกันเอาไว้รอให้อายุมากขึ้นก่อนรอปลดเกษียณก่อนแล้วจึงจะไปนั่งธรรมะนั่งฟังเทศฟังธรรมเหมือนอย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาปฏิบัติสืบต่อกันมาในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาเตือนสติและให้ข้อคิดอันทรงคุณค่าว่าเราจะนั่งธรรมะไปเพื่อใครและนั่งไปเพื่ออะไรคำตอบมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: นั่งธรรมะต้องนั่งนะลูกนะนั่งเพื่อเราไม่ได้นั่งเพื่อใครเพื่อตัวของเราเป็นเรื่องหลักเลยวันไหนไม่ได้นั่งวันนั้นน่าเสียดายทีเดียวที่เราไม่ได้แสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถือว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ที่ความประมาทถือว่ายังชะล่าใจอยู่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมเสมอสำหรับการที่เราจะเผชิญอะไรทุกๆสิ่งเผชิญวิกฤตของชีวิตต้องมีความพร้อมดังนั้นนั่งนะลูกนะนั่งทุกวันเถิดการนั่งธรรมะทุกวันจะทำให้เราสั่งสมบุญสั่งสมความละเอียดกันไปทุกๆวันและก็จะช่วยทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เร็วขึ้นทำเถอะทำไปทุกวันจะได้มีความสุขทุกวันเลยด้วยกำลังบุญของพวกเราทุกคนมันเหลือเฟือที่เราจะเข้าถึงได้แม้ว่าเราจะมีภารกิจเยอะแยะกันไปหมดก็ตามในชีวิตประจำวันแต่เพียงเราให้โอกาสกับตัวของเราเองนั่นแหละนั่งธรรมะปฏิบัติทุกวันเดี๋ยวก็จะสมหวังดังใจ

ุณผู้ชมคะวิกฤตของชีวิตนั้นเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อยามวิบากกรรมตามมาส่งผลทำให้ชีวิตตกต่ำอับจนประสบทุกภัยต่างๆนานาแม้มรณภัยก็เข้ามากล้ามกลายได้ทุกเมื่อทั้งยังมีภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏรอเราอยู่ทุกหนแห่งดังนั้นเราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทต้องหมั่นนั่งธรรมะประกอบความเพียรจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ทั้งในภพนี้และภพหน้าและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่พระภูมิใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ

ำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยโดยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสใสใจเย็นเย็นใจที่ใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะต้องเย็นเย็นใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้เลยจ้ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆใชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบาย

้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นแต่เราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายเดิมก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยๆเนืองๆจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใส

กลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คณะก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดี๋ยวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆเลยจ้ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนมอย่างเดียวนมนวลใจก็นมนวลนานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานนานนิ่งนุ่มแน่นนานนานฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนนิดเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลก

ก็ไม่มีอย่างเราจึงมีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวโสจะรู้จักกันมาเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปรีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เพราะที่มีความสันโดษมักน้อยไม่คุกครีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์

มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไข

มันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์มาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจและกล่อมกล่าวศีลธรรมโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นสัปปายะเหมาะแก่การแสวงหาความสงบภายในใจค่ะระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในการเผชิญกับปัญหาสังคมในปัจจุบันและเพื่อสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรที่จะมาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาชุมชนให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมที่

ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างมุ่งหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความสงบภายในและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นสร้างสันติภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมในครั้งต่อไปจะจัดระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนที่จะถึงนี้จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ30วัดทั่วทวีปยุโรปค่ะได้ร่วมกันจัดสัมมนารวมใจชาวท้องถิ่นทั่วทวีปยุโรปค่ะเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีค่ะพระวิเทศภาวนาธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีเป็นประธานสงฆ์ในการสัมมนารวมใจชาวท้องถิ่นทวีปยุโรปเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์โดยการสัมมนานานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคฤหัสถ์ชาวท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ช่วยพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆอาทิเนเธอร์แลนด์เบลเยียมอังกฤษเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับผลแห่งการปฏิบัติธรรมและการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่สังคมยุโรปในยุคปัจจุบันดำเนินการถอดบทเรียนโดยพระภาสุระทันตามโนและพระสมุซันเดอร์เขมัตธรรมโมพระธรรมทูตชาวดัตซึ่งมีประสบการณ์การสอนสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างชาติมากว่า10ปีโดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เอริกลินเดอร์สประธานบูดิสติสเคอร์อูนีเนเธอร์แลนด์ BUN พร้อมด้วยอดีตสมาชิกสภาเทศบาลสมาคมและองค์กรเพื่อสันติภาพในทวีปยุโรปรวมสัมมนากว่า100ท่านค่ะส่วนภาคบ่ายกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญญสิริเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำเจ้าภาพทั้งชาวไทยและยุโรปถวายผ้าป่ากองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปแก่เจ้าอาวาสและพระธรรมทูต30วัดเพื่อถวายกำลังใจและเป็นปัจจัยสนับสนุนการทำหน้าที่พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปค่ะสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆของวัดพระธรรมกายเกิดจากนโยบายของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยวาทธรรมที่ว่า World Peace Through Inner Peace สันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสันติภาพให้กับโลกด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและการเผยแผ่เชิงรุกผ่านกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่หลากหลายภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรพุทธในระดับนานาชาติค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวัดไทยในเกาหลีใต้ค่ะได้เปิดบูธสอนนั่งสมาธิในงานสัปดาห์วันวิสาขาบูชานานาชาติค่ะบรรยากาศงานสัปดาห์วันวิสาขาบูชานานาชาติณบริเวณหน้าวัดโจเกซากรุงโซประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวไทยในต่างแดนและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากค่ะโดยมีวัดและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจากหลายประเทศร่วมจัดกิจกรรมเผยแผ่วัฒนธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ามกลางชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานคณะสงฆ์จากวัดภาวนาโซวัดพุทธขวังจูใต้และวัดภาวนาขยองจูได้ร่วมกันเปิดบูธสอนนั่งสมาธิเบื้องต้นตามแนววิชาธรรมกายโดยมีพระธรรมทูตจากประเทศไทยได้มาแนะนำวิธีปฏิบัติอย่างเรียบง่ายเน้นการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บริเวณเหนือสะดือ2นิ้วมือพร้อมผ่อนคลายไม่บังคับใจไม่เพ่งและไม่เกรงเพื่อให้จิตใจค่อยๆสงบและเข้าถึงความผ่อนคลายภายในค่ะนอกจากนี้การสอนสมาธิในครั้งนี้ยังเป็นไปตามแนวทางของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่มุ่งเน้นการทำใจให้หยุดนิ่ง
และเข้าถึงความ

ความสงบภายในโดยผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ทดลองนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกและสะท้อนว่าช่วยให้รู้สึกสงบผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้นแม้ใช้เวลาเพียงไม่นานค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: นักเรียนกราบ
2: มาร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
3: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม
4: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับ

และรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: อากาละราวิชาดกชาดกว่าด้วยไก่ขันไม่ถูกเวลาในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุผู้ท่องบนไม่เป็นเวลารูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้คราวนั้นมีภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งเป็นกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถีบรรพชาในพระศาสนาแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ต่อไปเจ้าต้องตั้งใจศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์นะ
2: ครับอาจารย์ข้าจะต้องตั้งใจ
0: ด้วยความที่เป็นภิกษุใหม่ภิกษุหนุ่มจึงไม่รู้เวลาว่าเวลาใดควรทำวัดเวลาใดควรปรนิบัติเวลาใดควรเล่าเรียนเวลาใดควรท่องบนจึงได้ส่งเสียงดังในขณะที่ตนตื่นขึ้น
2: เอาละวันนี้จะท่องบทสวดไหนดีนะ
0: ภิกษุหนุ่มส่งเสียงดังรบกวนภิกษุรูปอื่นๆอย่างไม่รู้เวลาทั้งในปฐมยามมัชฌิมยามและในปัจฉิมยามทำให้ภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอันได้หลับนอน
3: โอ้ยอะไรกันนี่ดึกดื่นขนาดนี้ใครยังสวดมนต์อยู่ได
4: ้สงสัยจะเป็นภิกษุบวชใหม่ยังไม่รู้เวลาไว้พรุ่งนี้ค่อยไปเตือนก็แล้วกัน
0: ไม่เพียงแต่ส่งเสียงรบกวนภิกษุรูปอื่นแม้ในยามทำวัดภิกษุนั้นก็ทำกิจอื่นไม่มาร่วมทำวัดกับภิกษุรูปอื่น
3: ๆทำไมภิกษุใหม่ยังไม่มาทำวัดอีก
4: ไม่รู้สิสงสัยคงจำวัดอยู่มั้งเมื่อคืนก็ส่งเสียงดังทั้งคืนจนข้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนี่ย
5: พวกท่านก็ได้ยินเหมือนกันหรือแบบนี้ไม่ไหวต้องตักเตือนกันบ้างแล้ว
0: เรื่องที่ภิกษุใหม่ไม่รู้วัดหรือสิกขานี้เป็นที่กล่าวถึงในหมู่ภิกษุเมื่ออยู่ในธรรมสภาภิกษุทั้งหลายต่างพากันกล่าวโทษภิกษุใหม่นั้น
3: ใช่เช่าหรือเปล่าที่ส่งเสียงตอนดึกๆทุกคืน
2: เอ้ยข้าแค่ท่องคำสอนของพระศาสดาเท่านั้นเอง
4: หน่อยยังไม่สำนึกอีกเจ้าไม่รู้ตัวหรือว่าทำให้พวกเราไม่ได้นอนทั้งคืน
3: เจ้าบวชเป็นพระแล้วยังไม่รู้จักแยกแยะเวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนไม่ควรทำอะไรอีกหรือ
0: พระศาสดาเสด็จผ่านมาเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังกล่าวโทษภิกษุใหม่อยู่จึงทรงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไร
3: พวกเรากำลังตักเตือนภิกษุใหม่เรื่องปฏิบัติกิจไม่ถูกเวลาอยู่พระเจ้าค่ะ
4: ภิกษุใหม่นี่ทำให้พวกหม่อมฉันไม่ได้หลับทั้งคืนเลยพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุนี้ส่งเสียงไม่เป็นเวลาแม้ในการก่อนก็ส่งเสียงไม่เป็นเวลาเหมือนกันและเพราะความที่ไม่รู้การหรือมิใช่การจึงถูกบิดคอถึงสิ้นชีวิตพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาสาธกดังนี้ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลอุทิจพราเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยแล้วได้ศึกษาศิลปวิทยาจนสำเร็จทุกอย่างและได้เป็นอาจารย์ที่สาป่าโมกในพระนครพาราณสีนั่นเอง
1: ความรู้ที่เราร่ำเรียนมาเราจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้มีความรู้เหมือนเรา
0: พระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ที่สาป่าโมกผู้มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในกรุงพาราณสีมีมานพฝากตัวเป็นศิษย์ประมาณ500คน
6: ข้าขอฝากตัวเป็นศิษย์อยู่รับใช้ท่านขอรับ
1: ดีแล้วเจ้าจงตั้งใจศึกษาร่วมกับมานพทั้งหลายเถิด
0: ครั้งนั้นมีลูกไก่ตัวหนึ่งพลัดหลงเข้ามายังสำนักของพระโพธิสัตว์มานพทั้งหลายจึงเลี้ยงลูกไก่นั้นไว
6: ้ลูกไก่นี่มาจากไหนกันนะ
2: สงสัยจะหลงเข้ามาน่าสงสารจริงเราเลี้ยงมันไว้ดีกว่า
4: เลี้ยงไว้ทำไมเปลืองข้าวเปลือกเปล่าตัวเล็กแค่นี้กินก็ไม่ได
2: ้ก็เพราะกินไม่ได้นะสิถึงต้องเลี้ยงไว้ให้มันโตจนเอามากินได้

0: จ้าลูกไก่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากพวกมานพจนมันโตขึ้นทุกๆเช้าเจ้าไก่จะขันเพื่อปลุกมานพทั้งหลายให้ตื่นมาศึกษาศิลปวิทยา
1: เอาตื่นตื่นตื่นไก่ขันแล้วเตรียมตัวไปเรียนกันดีกว่า
2: แม่ขันปลุกข้าทุกเช้าแบบนี้เลี้ยงไว้ไม่เสียข้าวเปลือกจริง
3: ๆนั่นสินะนี่ถ้ามันไม่มีประโยชน์พวกเราก็คงได้กินไก่ย่างแน่
0: ๆหลังจากทำหน้าที่ขันปลุกมานพทั้งหลายอยู่หลายปีเจ้าไก่นั้นก็ได้ตายลงทำให้มานพทั้งหลายตื่นสายส่งผลให้การเรียนแย่ลง
1: ตื่นสายอีกแล้วตั้งแต่เจ้าไก่นั้นตายไปข้าก็ตื่นสายทุกวันเลย
2: ข้าว่าเราน่าจะหาไก่ตัวใหม่มาทำหน้าที่ปลุกพวกเราแทนนะ
3: พวกเจ้านี่ใช้ไม่ได้เลยแค่ไม่มีไก่ก็ตื่นสายกันแล้วหรือเอาแบบนี้สิเดี๋ยวข้าจะปลุกพวกเจ้าเอง
1: ทำพูดดีไปเมื่อเช้าตอนพวกข้าไปเรียนเจ้ายังไม่ตื่นเลยด้วยซ้ำ
0: พวกมานพเที่ยวแสวงหาไก่ตัวใหม่มาแทนจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พวกมานพกำลังหาฟืนอยู่ในป่าช้าก็พบไก่ตัวหนึ่ง
1: พวกเรานั่นไก
3: ่ไหนไหนดีเลยตัวอ้วนๆแบบนี้ย่างกินกันอร่อยแน่
2: เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไก่นั่นน่ะน่าจะขันปลุกพวกเราตอนเช้าได
1: ้พวกเรามาช่วยกันจับไก่ดีกว่า
0: พวกมานพช่วยกันจับไก่ใส่กรงแล้วนำกลับมาเลี้ยงยังสำนักแต่ไก่ตัวนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าควรขันในเวลาใดเพราะมันเติบโตในป่าช้าบางคราวก็ขันดึกเกินไปบางคราวก็ขันเอาเวลาอรุณขึ้น
1: เอาตื่นได้แล้วพวกเราเช้าแล้วรีบไปเรียนกันดีกว่า
2: ทำไมเช้าเร็วนักล่ะข้ารู้สึกว่าเพิ่งนอนเมื่อตะกี้นี่เอง
3: นั่นสิเอ๊ดูสิยังมืดอยู่เลยเจ้าไก่นี่คงขันผิดเวลา
1: แต่อย่างนั้นก็นอนต่อแล้วกันสงสัยมันยังไม่ชินกับที่นี่
2: ข้ากำลังฝันเพลินๆอยู่เลยนี่จะฝันต่อจากเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย
0: เมื่อถึงเวลาที่มานพทั้งหลายต้องตื่นมาเพื่อเตรียมตัวเรียนหนังสือเจ้าไก่นั้นกลับไม่ขันบอกเวลากลับส่งเสียงขันในยามเที่ยงแทน
1: เอาตื่นตื่นตื่นนี่ข้าต้องพูดแบบนี้อีกกี่รอบเนี่ย
2: เช้าแล้วหรือข้ารู้สึกหลับสบายจริง
3: ๆเฮ้ยนี่มันเที่ยงแล้วพวกเรานอนหลับกันไม่รู้เรื่องเลย
1: โถเจ้าไก่นั่นทำพิษอีกแล้ว
0: มานพทั้งหลายคิดว่าไก่นั้นคงยังไม่ชินที่ต้องมาอยู่ในสำนักจึงขันผิดเวลาจึงพยายามอดทนอยู่หลายวันแต่เจ้าไก่นั้นก็ยังขันผิดเวลาอยู่ทุกครั้งจนมานพทั้งหลายเริ่มทนไม่ไหว
1: เจ้าไก่นั่นมันขันผิดเวลาตลอดเลย
2: นี่ข้าจะทนไม่ไหวแล้วนะมันเล่นขันปลุกทุกคืนแบบนี้ข้านอนไม่หลับเลย
3: ข้าก็เหมือนกันมันขันตอนเที่ยงทำให้ข้าอดเรียนตอนเช้าเลยเนี่ย
2: ไหนว่าเจ้าเป็นคนตื่นเช้ายังไงล่ะ
0: เจ้าไก่ตัวนี้ทำให้พวกมานพไม่อ่านศึกษาบางคนหลับเวลาเรียนบางคนท่องจำได้แล้วก็กลับลืมต่างก็คิดว่าหากเลี้ยงไก่ตัวนี้ไว้คงทำให้เสียการเรียนเป็นแน
1: ่ถ้าเราเก็บไก่ตัวนี้ไว้เราคงไม่ได้เรียนเป็นแน
2: ่นั่นสิคุณเล่าเอามันไปปล่อยดีกว่า
3: ปล่อยก็โง่สิเลี้ยงมาขนาดนี้แล้วข้าว่าเราเอามาย่างกินกันดีกว่านะ
2: เจ้าเห็นแก่กินอีกแล้ว
3: ถ้างั้นข้ากินคนเดียวก็ได้
0: เมื่อเห็นว่าไก่ตัวนี้ไม่สามารถขันบอกเวลาได้หนำซ้ำยังทำให้เสียการเรียนพวกมานพจึงฆ่าไก่แล้วนำมาย่างกินเป็นอาหาร
1: เอาสุกหรือยังข้าหิวแล้วนะ
3: นี่ไงสุกแล้วมากินกันเถอะ
2: อร่อยอร่อยฝีมือย่างไก่ของเจ้านี่ข้ายกนิ้วให้เลยอร่อยอร่อย
3: แหมข้าคิดว่าเจ้าจะไม่กินซะอีกนะว่าแต่ข้าเห็นแก่กินดูเจ้าสิกินเอากินเอาไม่รอใครเลย
0: หลังจากนำไก่ไปย่างกินกันแล้ววันต่อมามานพทั้งหลายก็กลับมาศึกษาเล่าเรียนกันได้ตามปกติแล้วจึงรายงานกับอาจารย
4: ์มานพทั้งหลายพวกเธอมาเรียนกันได้ตามปกติแล้วหรือ
1: ขอรับอาจารย์พวกเราได้จัดการต้นเหตุของปัญหาไปแล้ว
2: จัดการซะอิ่มแปร่เลยขอรับ
3: พวกเราฆ่าไก่แล้วจัดการย่างกินไปแล้วขอรับ
4: มานพทั้งหลายเอ๋ยที่ไก่นี้ต้องถึงแก่ความตายเพราะมันเจริญเติบโตโดยไม่ได้รับการสั่งสอนไม่ได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในสำนักอาจารย์ย่อมไม่รู้จักการที่ควรขันและไม่ควรขัน
0: พระโพธิสัตว์แสดงเหตุนี้แล้วดำรงชีพอยู่จนตลอดอายุไขแล้วไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าไก่ที่ขันไม่เป็นเวลาในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุนี้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะณบัดนี้เลิกดีศรีสวัสดิ์เจริญวัดสัทธรรมพระศาสนาฟังธรรมะนึกถึงองค์พระสัมมาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยให้ทุกท่านน้อมธรรมนำดวงจิตกลั่นนิมิตกลางกายให้สุขใสปลื้มในบุญทับทวีตลอดไปบูชาธรรมครูไม่ใหญ่ตลอดกาล

0: วันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขาประทีปเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

0: กุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามขวางไทย
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทางออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมคือความแข็งแรงและความปลอดกังวลทั้งสองอย่างเป็นหัวใจสำคัญไม่เช่นนั้นพยามารเอาไปทำอย่างอื่นจนหมดแรงจิตเดิมแท้ของเราจะใสสะอาดแต่พยามารเอากิเลสเข้ามาสอดบังคับให้เราไปสร้างกรรมอีกดังนั้นในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่ต้องตั้งใจนั่งธรรมะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่คณะพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบลรุ่นที่27ค่ะสำหรับโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่27ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสถาบันพระสังฆาธิการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมจัดขึ้นเพื่อถวายความรู้และเสริมสร้างศักยภาพแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระธรรมวินัยกฎหมายกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนพระบรมราโชบายพระสังฆราโชบายและนโยบายมหาเถรสมาคมในการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้กล่าวถวายรายงานต่อประธานสงฆ์พร้อมกันนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้กล่าวให้โอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้เข้ารับการอบรมใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าพระสังฆาธิการโดยเฉพาะในระดับเจ้าคณะตำบลถือเป็นกลไกสำคัญในระดับฐานรากที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนและวัดในการปกครองมากที่สุดความเรียบร้อยดีงามของการบริหารงานคณะสงฆ์ในภาพรวมจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเจ้าคณะตำบลเป็นสำคัญเจ้าคณะตำบลจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในบทบาทอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคมโดยต้องยึดถือพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้งและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบริหารงานในตำแหน่งเป็นไปด้วยความถูกต้องสง่างามและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อตนเองและหมู่คณะสงฆ์สำหรับหลักสูตรการถวายความรู้ตลอดโครงการประกอบด้วยการบรรยายและการเสวนาในหัวข้อที่สำคัญอาทิการศาสนศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ตลอดจนบทบาทของผู้นำชุมชนกับการเกื้อกูลงานพระศาสนาเพื่อให้พระสังฆาธิการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวอินเดียกว่า50ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการวัดและกระชับความสัมพันธ์พระพุทธศาสนาระหว่างประเทศค่ะคณะชาวอินเดียจำนวน50ท่านประกอบด้วยพระภิกษุเถรวาทจำนวน35รูปแม่ชี5ท่านและอุบาสิกาอีก10ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมสำหรับชาวอินเดียจากรัฐนาคาแลนด์ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดป่ามะไฟจังหวัดปราจีนบุรีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระมัคคุเทศก์ชาวอินเดียได้นำพระภิกษุและผู้ปฏิบัติธรรมชาวอินเดียมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้ทางคณะได้รับชมสื่อณห้องสื่อใหญ่อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงพร้อมทั้งได้รับชมสื่อเกี่ยวกับพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่จัดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายซึ่งได้ร่วมกันสวดมนต์เป็นภาษาบาลีเสียงสวดมนต์สำเนียงอินเดียดังกังวานไปทั่วบริเวณสร้างบรรยากาศอันงดงามและชวนให้นึกย้อนถึงยุคสมัยพุทธกาลพร้อมทั้งสะท้อนถึงคำกล่าวของหลวงพ่อที่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวหลังจากนั้นคณะได้ไปชมนิทรรศการพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงที่บริเวณชั้น4อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์อย่างสนใจและเมื่อได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุต่างรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปิติที่ได้เห็นอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกในชีวิตหลายรูปและหลายท่านต่างขอถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกส่วนในช่วงท้ายของการเยี่ยมชมเมื่อคณะเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้เกิดพายุฝนขึ้นอย่างกระทันหันแต่กลับทำให้อากาศที่ร้อนอบอ้าวเย็นสบายและสดชื่นยิ่งขึ้นซึ่งก่อนเดินทางกลับคณะสงฆ์ได้กล่าวให้พรพร้อมแสดงความประทับใจอย่างยิ่งต่อทุกสถานที่ที่ได้เยี่ยมชมรวมทั้งการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายซึ่งผู้แทนคณะสงฆ์ชาวอินเดียได้เปิดเผยว่าการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้สร้างความประทับใจอย่างยิ่งเนื่องจากได้เห็นระเบียบปฏิบัติและการรวมใจเป็นหนึ่งของพุทธบริษัท4ซึ่งจะได้นำรูปแบบการจัดการและประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการพัฒนาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอินเดียให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงศูนย์โดยมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบและอิ่มเอมใจโดยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนประกอบพิธีสำคัญจากนั้นเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมโดยมีคณะกัลยาณมิตรจังหวัดนครปฐมเป็นประธานผ้าป่าได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี

0: ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติจากนั้นคณะกัลยาณมิตรจังหวัดนครปฐมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพรวมถึงสาธุชนทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมที่เป็นเสมือนสถานที่หล่อล้อมเยาวชนให้เติบโตเป็นคนเก่งและคนดีซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านร่วมบุญมาจะถูกนำไปบำรุงรักษาอาคารเสนาสนะระบบสาธารณูปโภคและขับเคลื่อนโครงการอบรมศีลธรรมต่างๆรวมทั้งโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไปพร้อมกันนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้เข้าเยี่ยมและสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเพื่อแสดงความเคารพและเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างวัดไทยในต่างแดนค่ะพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์นและรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชเนียได้เมตตาให้การต้อนรับและปฏิสันถารอย่างอบอุ่นแก่พระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคล นี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมกราบคารวะพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศเนื่องในโอกาสที่ได้รับอาราธนาเดินทางมาร่วมงานสัปดาห์วิสาขบูชานานาชาติณมหานครซิดนีย์และนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในระหว่างการสนทนาธรรมพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศได้เมตตาบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาและวิสัยทัศน์ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในต่างแดนโดยวัดไทยนครเมลเบิร์นถือเป็นวัดไทยแห่งแรกในรัฐวิกตอเรียก่อตั้งและอย่างรากลึกณชุมชนบ็อกซ์ฮิลมาอย่างยาวนานกว่า40ปีซึ่งปัจจุบันท่านทำหน้าที่ศาสนกิจในฐานะเจ้าอาวาสรุ่นที่3ซึ่งวัดไทยนครเมลเบิร์นได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่รวบรวมชุมชนชาวพุทธทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาร่วมทำกิจกรรมสร้างบุญบารมีปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมาปัจจุบันความศรัทธาได้ขยายเติบโตจนมีวัดสาขาเพิ่มขึ้นอีก3แห่งเพื่อกระจายแสงแห่งธรรมให้ครอบคลุมในวงกว้างโดยโครงการล่าสุดที่กำลังดำเนินการขับเคลื่อนด้วยแรงศรัทธาคือการก่อสร้างวัดไทยภาวนาบัลลารัตณเมืองบัลลารัตรัฐวิกตอเรียโดยบรรยากาศการเข้ากราบคารวะและการปฏิสันถารในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสมานฉันท์และความเมตตาสะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะสงฆ์และพระธรรมทูตไทยในต่างแดนที่พร้อมใจกันขับเคลื่อนและปักหลักพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงและเกื้อกูลประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกสืบไปค่ะสมัชชาพระธรรมทูตไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ร่วมกับมูลนิธิยายาสันการุดาธรรมะและวัดพุทธเมดานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณโรงเรียนสิงโงสารีเมืองเมดานประเทศอินโดนีเซียค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศีลธรรมและความรู้ในพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นโดยภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะพระธรรมทูตไทยได้นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนชาวอินโดนีเซียร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ในโอกาสนี้พระธรรมทูตได้แสดงพระธรรมเทศนาบอกเล่าถึงประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมไปเป็นกรอบความคิดในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียน

ึงเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและสร้างสันติภาพในสังคมผ่านวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่ช่วยปักหลักพระพุทธศาสนาและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธไทยและชาวพุทธอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนโดยมีศรัทธาสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วม งานกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเป็นพิธีบุพเพเปตพลีและสวดมนต์บทธรรมนิยามน้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญภัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพิธีถวายกองบุญอัฐาบริขารนำกล่าวคำถวายโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรอรุณรัตน์ณสงขลาและกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวคำถวายโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำกล่าวถวายโดยกัลยาณมิตรนฤมลรือชามอสซิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจราส่วนพิธีถวายกองบุญยานพาหนะนำกล่าวถวายโดยกัลยาณมิตรสิรินวงวิทยาเวชพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนสาธุชนได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ร่วมการประกอบพิธีถวายกองบุญโคมวิสาขาประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมและกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ขันชัยชยาวังโสซึ่งท่านได้เมตตามอบข้อคิดในการนำหลักพุทธธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและรักษาใจให้มีความสุขในต่างแดนค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาสั่งสมบุญกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองในต่างแดนค่ะบรรยากาศงานบุญในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสอนมัจจิตธรรมและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและครอบครัวส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ฮกเล่นและกัลยาณมิตรวรรณครคอรี่พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระมหามานพทีปวังโสซึ่งท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องเล่าจากชาดก
ดยสรุปธรรมะได้ดังนี้

การที่เราได้ฟังนิทานชาดกถึงเรื่องราวความกตัญญูกตเวทีของพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆซึ่งได้ทำความดีแม้จะเสวยพระชาติเป็นสัตว์จากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทุกท่านสามารถนำข้อคิดหลักธรรมนำมาปฏิบัติได้โดยในวันนี้เราได้สมาทานศีลถวายปัจจัยทายธรรมนั่งสมาธิและประกอบพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของทุกท่านที่มีต่อผู้มีพระคุณของเราที่ได้ละโลกไปแล้วคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับที่9จังหวัดชลบุรีและอันดับที่10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbreaktoworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทางพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบ

ออสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัฏฐะพยาปัตติอัพพยโถเมื่อสูญเสียก็ไม่ควรหมดกำลังใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พาจารย์ตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันอะ

มิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันตมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพภานคะนะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: เราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมันได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณเวลามงคลเทพบุญดีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเรื่องผู้ปรับมาด้วยจิตที่เลื่อมใส การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระคุณต่อโลกแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้นว่าดับขันธปรินิพพานไปแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานเฉือนกันสดๆมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานควักกันสดๆมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้า

ผลมาพราวในชบุทวีปรู้ทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งปวงด้วยปัญญามีปัญญามากช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาหมุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาสร้างบารมีพร้อมกับมีมหากรุณาไม่ติดไม่คล้องในบุคคลสัตว์สิ่งของโดยเห็นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาวะดังเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชั่วคราวเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นเสื่อมสลายไปอาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวสร้างบารมีเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตจรวิชาสามก็คือเมื่อจิตราตรีนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งระลึกชาติหนหลังได้อย่างมากมายว่าเคยเกิดเป็นชื่อนั้นตระกูลโน้นมีอาหารอย่างนั้นมีเสื้อผ้าอย่างโน้นสวยทุกอย่างนั้นสวยสุขอย่างโน้นเกิดเร็วอย่างนั้นปานเดชอย่างโน้นมากมายนับพบนับชาติไม่ทวนเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเรียกว่าวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็นปัสสะวิแปลว่าแจ่มแจ้งวิปัสสนาแปลถอยหลังเห็นอย่างแจ่มแจ้งรู้แจ้งด้วยวิชาชาแปลว่ารู้พอแหวนสริแปลว่าแจ่มแจ้งสอนชอช้างอยู่หน้าชอช้างอยู่หลังวอแหวนสรีอ่านวิชาแปลว่ารู้แจ้งความไม่รู้แจ้งอวิชาหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเพาะไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเป็นวิชาที่หนึ่งเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณอย่างระลึกนึกถึงที่อยู่ในการก่อนเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาตญาณเล็งเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่บายทุกขติวินิบัตินรกสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาอวิชาความไม่รู้แจ้งที่สองหมดไปเป็นวิชาที่สองเรียกว่าจุตูปปฏิญาณเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเปาะไข่ออกมาเมื่อจิตปราศจาก

นิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่สามวันนี้คือทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจการพัดผ่านจากของรักของชอบใจประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์นี่คือเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้งหลายสามความทยานอยากในกามมันตัณหาความทยานอยากในภวันตัณหาวิภวันตัณหาเห็นว่านี่คือความทุกข์ดับคือนิโรธะคือความคลายความกำหนัดจนหมดสิ้นดับสูญสิ้นเชื้อเมลเซนเห็นว่านี่คือหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดเห็นอย่างแจ่มแจ้งซึ่งอริยสัจสี่เห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแท้ๆเลยนะรู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาอวิชชาความไม่รู้แจ้งปิดบังมาตลอดการยาวนานถูกทำลายหมดสิ้นเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเปาะไข่มาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งรู้แจ้งเป็นวิชชาที่สามเรียกว่าอาสวัคคายญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเอามาสอนอย่างง่ายๆว่าละชั่วด้วยกายวาจาใจเห็นแล้วทั้งบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาติญาณให้ทำดีด้วยกายวาจาใจให้ทำใจให้ใสไปนิพพานสุขโตเสด็จไปดีโลกาวิทูรู้แจ้งโลกอนุตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกเบื้องบนจรดพระวกผมเบื้องขวางหนึ่งจักรวาลไม่มีแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานมากมากมากตลอดดึงกลับก็ยังไม่อาจจะสรรเสริญเรือขุนนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่มากมายไม่มีประมาณสรรเสริญกันตลอดกลับไม่หมดโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังสรรเสริญไม่หมดอานิสงส์ย่อมมากมายมหาศาลพระอาจารย์ก็พระอัญชุนปุพพยาเถระครั้งนั้นเขาได้เป็นกินนอนอยู่ที่ใกล้แม่น้ำจันทภาคาได้เห็นพระสยามภูมิพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุลีแล้วผู้ไม่พ่ายแพ้มีความเลื่อมใสโสมนัสเกิดปราโมทย์พนมอัญชลีแล้วถือเอาดอกรกฟ้าขาวบูชาพระสยามภูนั้นด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นด้วยเจตนาที่ตั้งไว้ดีแล้วละร่างกินนอนแล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เป็นจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทวโลกฟังให้ชัด36ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสวยสมบัติอันใหญ่10ครั้งได้เป็นพระเจ้าประเทศสลาตอันไพบูลย์โดยขนานนับมิได้

เอามาอีกรอบได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณะนับมิตรได้พืชอันหวานในเนื้อนาอันดีคือพระชยมพูได้สำเร็จผลอันดีแล้วด้วยกุศลจิตนั้นได้บวชเป็นบรรพชิตควรกับการบูชาในศาสนาของพระสักยบุตรเผากิเลสเรียบร้อยแล้วบรรลุปฏิธรรมิทายานสี่พิโมกแปดอภิญญาหกการบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดฤดูอบายตลอดการยาวนานยกขึ้นสู่มนุษย์สมบัติเป็นพระเจ้าเป็นเท้าเทวะเทวไวเทวราชสมบัติยาวนานมากยกขึ้นสู่สวรรค์สมบัติยกขึ้นสู่มนุษย์สมบัติยกขึ้นสู่นิพพานสมบัติพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกระยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณรามงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารรามงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุพโลพระสุวรรณกิติรันตโนพระปูนันดรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอาจารย์และกรมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีประสิทธิ์ปริยาพรภูมิพักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญที่ได้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณและบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ด้วยลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กนิมิตอนันต์อัศวะโพคินกนิมิตไพศาลทวีชัยถาวรกนิมิตสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกฤตสองวัชระสิโรสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัตรามพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักฤกินกมิสุรีพรชัยยาทุจรัตและครอบครัวโตกะรัญญเศษกมิสุริยสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกระเบกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามานีการการจันทสุภาคพ่อเสียงกิมแม่เชียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจันยารุธวริษาพิจารณาพิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรสุวรรณาตุวัตราตุเรชัยตันตินิรามัยทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานกมิตรมงคลลาวันจิรามพัฒนากุลแลงครอบครัวแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแลงครอบครัวทองเจือกมิตรลันพันประภาบริปัจฉยาพระมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษฐ์พี่น้องพงพิพัฒนาแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงดร.กุฑิดารักศิลขันธ์กมิตรมรุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวภีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวันคณะกรรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรไรวินบุญเลิศครอเลนกมิตรสอนสวรรค์นิพัฒน์รนันท์กมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญกมิตรสมโชคพันวิริยรัตกมิตรวีรพันธ์เสถียรนพเก้ากมิตรเกศรโพคานสมฤทธิ์กมิตรสถาพรครอบครัวมาตโนดมกุลพ่อรัฐกรเกิดศิลกมิตรวัชระกรรมณีกมิตรศรีวันลิมพิรานุรักษ์
กัมมิสุนทรสายัน

สยุดมพงศ์กฤตจำเนียนสยุดมพงศ์กฤตสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์อีชาดลนิมกฤตมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ณบัดนี้

0: ทังพินเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่เองข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณและมงคลเทพมุนีพระผู้มรามานนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและส่วนสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เ
0: ข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวัยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะมีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: ม
0: ีญาณทัสสนะกว้างไกล
1: ม
0: ีดวงตาแจ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ท
0: ิพยจักษุปัญญาจักษุ
1: สัมม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุพุทธจักษุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที
0: ่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที
0: ่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาล
1: เอาไว
0: ้
1: ใช
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ีมีสมบัติอจินไตย
1: ท่านใช
0: ้
1: ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: งม
0: ีทุกๆอนุวินาทีวันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ไม่ทำบาปกรรม
1: แม
0: ้
1: แต
0: ่
1: เพ
0: ีย
1: งน
0: ้
1: อยน
0: ิ
1: ด
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ถ
0: ึ
1: งที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งธรรม

0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างไสว
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: เขตบรมโพธิสัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้บรมมา
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจะโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงแบในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทิน
0: ตั้งทุตตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ

0: ที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยม
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถ
1: ออันสูงสุดเถิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้าย

ยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

0: นักเรียนกราบ
1: มาร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
2: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

สำรวมตามพระปาติโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความอายนักมีความสะดุ้งกลัวนักอายว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ตายไปต้องไปนรกไม่ต้องไป

ถ้าว่าทำตัวให้บริสุทธิ์เป็นอันดีได้ชื่อว่าสุกะธรรมะสมาหิตาเกื้อกูลแล้วในธรรมอันขาวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิต

น้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วย

0: ังสวรรค์ลูกก็สวรรค์ด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเรา

0: สว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ก็ขอกราบคารวะพระเถระพระมหาเถระทุกๆรูปสวัสดีเพื่อนสัตมิกทุกท่านแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็เดี๋ยวเรามาดูสปอตทบทวนงานบุญก่อนเนาะระลึกถึงบุญก็เอาของเดือนที่แล้วนี่แหละ

ก็เราก็คงมีงานบุญไปเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนอย่างเดือนนี้เราก็มีอีกแหละเห็นไหมเดือนนี้ก็เป็นวิสาขะบูชาก็มีงานบุญเกี่ยวเนื่องกับพระตรัสรัยพระพุทธเจ้านะแต่ก่อนที่เราจะจัดพิธีกลางคืนกลางวันเราก็บวชพระก่อนนะก็เป็นสายที่ท่านเติบโตมาจากสามเณรสายบาลีนะแล้วก็ปีนี้ก็มีอุบาสกมาร่วมด้วยบวชอุทิศชีวิตสาธุให้ท่านบวชตลอดชีวิตไปเลยนะก็วิสาขบูชานี้ก็จะเนื่องกับพระพุทธเจ้าท่านก็วันประสูติตรัสรู้พระนิพพานอย่างวันนี้ก็จะพูดถึงโพตัสรู้ตอนแรกไปนึกดูว่านึกว่าตัวเองเพิ่งไปมานะอินเดียจริงๆไปมาปีนึงแล้วเดี๋ยวนี้ความทรงจำมันชักจะย่อขึ้นย่อขึ้นไปทุกทีนะก็ตอนไปที่ใกล้ต้นโพเขาไม่ให้โทรศัพท์เข้าไปนะในเขตต้นโพนะเพราะมันมีไอ้พวกนอกศาสนามันพยายามจะวางระเบิดเขาเลยเก็บโทรศัพท์หมดก็เลยไม่มีรูปถ่ายก็เลยไปเอามาจากเว็บใดเว็บหนึ่งนี่แหละที่เขามีขอยืมเข้ามาต้นโพเข้าไปใกล้ได้แต่ว่าสัมผัสไม่ได้เนื่องจากว่าจะมีลูกกรงล้อมไว้นะแล้วด้านในเนี่ยเขาจะอนุญาตให้เรา เทดอกไม้ที่โคนต้นได้คือเอาดอกไม้บูชาแล้วก็เอากลีบดอกไม้เนี่ยเทที่โคนต้นไม้แต่เขาไม่ได้ให้เราเข้าไปเทข้างในนะแต่มีพระมหายานเนี่ยเขาดูแลทําหน้าที่เทใต้ต้นโพเนี่ยไปมาเมื่อปีก่อนเนี่ยบรรยากาศนี่ขนาดว่าคนนี่วันนั้นไปนี่คนเยอะมากนะของสายมหายานเขามีจัดงานอะไรก็ไม่รู้เขานั่งล้อมแล้วก็สวดมนต์โอ้บรรยากาศมันเราไปยืนแล้วเราอยากจะนั่งเราก็เลยไปนั่งสมาธิแต่พอจะนั่งได้ไม่นานเนื่องจากว่าชุดที่เข้าไปต้องรีบออกเราก็เลยนั่งได้แป๊บเดียวแต่จริงๆเราอยากนั่งนานๆเลยบรรยากาศชวนนั่งต้นโพนี่มันเป็นเจเนเรชั่นที่4นะเนื่องจากว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเลยมักจะอยู่ในจุดที่พวกศาสนาอื่นอยากจะทำลายมันทิ้งนะต้นที่4นี้เราต้องคุ้มครองชีวิตให้กับต้นไม้ตรัสรู้ต้นนี้นะไม่งั้นมันจะมีชะตากรรมเดียวกันเหมือนกับต้นอื่นๆแล้วไปอ่านดูต้นแรกนี่โดนยาพิษแล้วไม่ใช่คนอื่นไกลเนื่องจากว่าพระมหาพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าแล้วแกก็เลยบูชาต้นโพจนเขาเรียกว่ามเหสีแกมีมเหสีหลายคนองค์หนึ่งนะเกิดหึงหวงขึ้นมาต้นโพก็เลยซวยโดนยาพิษตายต้นที่หนึ่งเนี่ยต้นที่พุทธเจ้าท่านนั่งเนี่ยนะนี่ต้นที่หนึ่งหลังจากนั้นก็ล้างไปเลยจากอินเดียนะแล้วก็เขาก็เลยมานับต้นที่สองที่ต้นที่ท่านมหินนะไปอัญเชิญมานายกของพระเจ้าอโศกนี่แหละมาปลูกที่ศรีลังกาปลูกที่ศรีลังกาศรีลังกามันมีปัญหาว่าสมัยโบราณนี่ทมินกับพวกทมินที่เป็นศาสนาฮินดูกับพุทธมันลบกันประจำพอลบเสร็จนี่เพื่อต้องการทำลายพุทธศาสนาต้นโพเลยสวยตายโดนตัดก็เลย

0: เขาไปดูก็มีหน่อที่อินเดียอยู่ได้ประมาณ1,000 ปีก็ล้มลงไปอันนี้คือเจเนเรชันที่4ที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นรุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วแต่ว่ามันได้รับการคุ้มครอง จากชาวพุทธไม่ใช่จากอินเดียนะจากประเทศต่างๆทั่วโลกจากญี่ปุ่นบ้างโดยเฉพาะทิเบตนี่มาเฝ้าตรงนี้เลยนะเฝ้ารอบๆต้นโพเนี่ยเลยไปทางด้านซ้ายมือของรูปเนี่ยก็จะเป็นวิหารมีพระประธานชื่อเมตไตรอยู่ในนั้นก็จะมีประเพณีเอาของไปถวายท่านแล้วก็พอถวายเสร็จของมันของที่มันอยู่มานานแล้วเขาก็จะเอาหม้อไปเราออกมาหลวงพี่ได้ผ้าสาลีมามองดูแล้วเอามาทำอะไรผ้าสาลีสำหรับผู้หญิงก็ห่มออกมาเลยยื่นให้กับไกด์มันไปเลยบอกเอาไปเถอะจะมาทำไมผ้าสาลีเราไม่ได้นึกถึงคนเมืองไทยเท่าไหร่นะจริงๆก็น่าจะมาฝากคนเมืองไทยแต่อย่าดีกว่าให้เขาไปเลยดีกว่าได้มาจากที่เขาเอาเครื่องบูชาของเราไปเสร็จเขาก็เอาของเก่านั้นให้กับคนที่อยู่ในโบสถ์เอาออกมาเลยจะได้ไม่ต้องล้นนะเป็นวิธีการของเขาเนี่ยคือที่อินเดียนะที่ปัจจุบันนี้สังเวยนั้นได้รับการดูแลโดยคนจากประเทศอื่นๆทั่วโลกแต่คนอินเดียเป็นศาสนาอื่นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เขาอยากจะดูแลไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ถ้าไปเราก็จะรู้ว่ามันมีปัญหาแต่ที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่พระที่เบสก็คนญี่ปุ่นเอางบไปลงบ้างช่วยกันดูแลนะของเราก็อาจจะมีไปสร้างวัดตามเขตต่างๆสร้างวัดตามเขตต่างๆ เพื่อให้ความสะดวกกับคนไทยที่ไปเพราะอินเดียเนี่ยมันมีห้องน้ำระหว่างทางถ้าเราจะเข้าห้องน้ำระหว่างทางเราต้องลงเข้าไปในป่าหญ้ากลางทุ่งนั่นแหละไปซุ่มๆแถวกลางทุ่งแหละแต่ว่าถ้ามีวัดเนี่ยมันก็จะดีว่าเราลงที่วัดนั้นแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ถือโอกาสทำบุญที่วัดนั้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ครบทุกเส้นทางหรอกนะบางที่มันก็ไม่มีถ้าทนไม่ไหวก็ป่าหญ้าข้างทางอย่างเงี้ยนะซึ่งคนอินเดียก็ทำแบบนั้นนั่นแหละเพราะนั้นเวลาลงข้างทางเดินมั่วไม่ได้จะได้เหยียบกับระเบิดอย่างนี้นะแม่น้ำยุบไปเห็นแต่ทรายไม่ใช่ลงไปเดินทรายไปนิ่มๆมันในใต้ทรายมันมีอย่างอื่นด้วยที่คนอินเดียฝังไว้เป็นทุนระเบิดนี่นะ นั้นวิสาขบูชานี่มันเป็นการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านปรินิพพานไปแล้วให้เรามีพุทธานุสติถามว่าเราทำที่วัดที่บ้านได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าถ้ามาวัดธรรมกายมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงแล้วก็จะได้แชร์บุญร่วมกันมีส่วนในบุญร่วมกันได้มากขึ้น ก็ถ้าไม่ติดอย่าติดเลยอย่าอ้างเหตุพอพูดอย่างนี้พอติดปุ๊บมันติดเนี่ยอย่าอ้างเหตุมันจัดกลางคืนนะจงมาเถิดมาบุญแล้วก็กลับบ้านไปเห็นไหมทีนี้ก็เดี๋ยวเราดูสปอตของวิสาขะที่เขาเชิญชัวร์หน่อยจะได้เห็นว่าเขามีอะไรบ้างนะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพาน

0: ขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: อ้าวเวสากเดย์หรือวิสาขะวิสาขะเดย์ก็วันวิสาขะนี้มาร่วมจุดประทีปแต่ไม่ใช่มาถึงว่าออกแบบให้ตัวเองมาถึงแล้วจุดเลยนะมานั่งสมาธิก่อนแล้วจุดบอกว่าพี่อะไรก็เหมือนจะต่างตรงไหนมาถึงก็จุดเหมือนกันแล้วนั่งกับจะนั่งทำไมมันได้ไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันยังไงก็เวลามันประทีปมันเข้าไปในไส้กลางมันไม่เหมือนแล้วก็ระหว่างคนนั่งกับไม่นั่งประทีปมันต่างกันมันไม่เหมือนกันคนที่เขานั่งสมาธิก่อนที่จะประจุประทีปเขาได้มากกว่าแล้วประทีปมันผลแห่งบุญมันละเอียดอภินิษฐ์กว่านี่กำลังมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาเลยจับเรานั่งก่อนการให้ใสเราจุดดวงเล็กๆดวงเล็กๆมันจะได้ตูมเป็นดวงใหญ่ๆในเทวโลกไปดูถ้าเปิดว่าเราได้ตายไปแล้วไปดูได้ไปเห็นวิมานมันไม่เหมือนกันนะวิมานที่มีส่วนผสมของทานศีลภาวนาวิมานมันมีส่วนผสมของทานศีลภาวนาอยู่วิมานที่ทำทานแล้วผสมด้วยสภาพจิตใจที่ผ่องใสเนี่ยพระไตรปิฎกก็เขียนไว้ชัดอยู่แล้วว่าได้มากพอกั่นปุ๊บดวงมาที่มันจะเล็กๆดวงจุ่มๆเนี่ยมันจะใหญ่โตมเป็นระดับเป็นตุ่มเป็นโอ่งหรือไม่ก็ใหญ่เป็นท้องฟ้าเนี่ยเป็นฟ้าครอบภาวนามันให้ผลที่ห่างกันมากทีเดียวเพราะนั้นเราจะไปงุดงิดคุณมัวมาจากไหนข้างนอกก็พอมาถึงปุ๊บเราก็กั่นก่อนเรารู้สูตรแล้วมาปรับใจให้ใสก่อนแล้วเราค่อยจุดดวงเล็กๆมันจะได้ตูมเป็นดวงใหญ่ๆนะเนี่ยบอกแล้วถือว่าได้บอกแล้วโอเคสำหรับวิสาขะ จบประมาณนี้หวังว่าจะได้เจอกันในวันที่31พฤษภานะอย่ามาวันที่1วันที่1มิถุนามาช่วยเก็บงานบอกไม่เอา เขาจัดงาน31ถ้าจะแบบว่าจะจุดประทีปกับตอนค่ำเนี่ยตอนค่ำนะไม่ใช่ตอนดึกตอนดึกประทีปมันดำไปแล้วต้องมาตอนค่ำตอนที่เขาจุดแล้วต้องมานั่งสมาธิจะได้บุญมากขึ้นนะโอเควิสาขะก็คงประมาณนี้ส่วนงานบุญต่อไปก็เป็นอยู่ในหน่วยหลวงพี่แหละ ไม่พูดถึงของตัวเองบ้างกันพูดมาจอมอยู่ในหน่วยนี้มาน่าจะสิบกว่าปีแล้วเขาก็ถามว่าเมื่อไรจะเสร็จก็มันทยอยเสร็จตอนนี้มันถึงมัชฌิมนิกายมันตีพิมพ์ถึงมัชฌิมนิกายแต่ว่ามันเป็นงานที่จะไปเร่งมากไม่ได้นะเนื่องจากมันเป็นความถูกต้องแล้วก็มาตรฐานของงานพระไตรปิฎกมันผิดไม่ได้มีผิดเครดิตมันก็ลดเพราะนั้นนี่เราต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะบางครั้งมันเหมือน

โดนแกล้งนะโปรแกรมมันเซตอ่ะมันรีเซตมันย้อนงานกลับไปแล้วก็ต้องไปตามแก้งานเก่าอีกทั้งที่เราก็ทำแล้วนะตอนนี้มาถึงของมัชชิมแล้วมัชชิมออกมาเป็นเล่มละสีแดงๆตัวอักษรสีทองจะแล้วจะจัดผ้าป่าในกลางเดือนหน้าบอกการล่วงหน้าเป็น10วันก็เราไปเอารวบรวมใบลานมาแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็เอามาตรวจสอบกับตัวพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ของแต่ละประเทศประเทศเอาของพม่ามาดูเอาของศรีลังกามาดูที่เขาเป็นต้นแหล่งเข้มๆนะเอาของล้านนาที่มันอยู่ในที่ลึกๆลับๆทางด้านยอดดอยนะเอามาดูบางที่หลวงพี่ต้องนั่งรถไปถึงเชียงรายในเขตพม่านู่นเลยนะนั่งรถไปไกลนู่นเพื่อไปหาน่ะหาเวลาที่จะใช้งานไปจนถึงนู่นเลยนะรอยต่อระหว่างนั่นแหละพม่ากับจีนมันมีไอ้เสาเล็กๆอยู่อันหนึ่งไอ้ไกด์นั่นมันบอกหลวงพี่ค่อมเลยค่อมเลยผมจะได้ถ่ายภาพว่างั้นไอ้เราก็อินโนเซนต์คล่อมไอ้เจ้าหน้าที่จีนแห่มาโดยเฉพาะไอ้หัวหน้าผู้หญิงนั้นมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อจะเอาเราออกอย่างนั้นเนี่ยถือเป็นการลบหลู่จีนซะงั้นเกือบจะซวยจริงๆแล้วก็มีปัญหากันอยู่นะแล้วจีนก็กวนมากนะมันทำซุ้มกินเข้ามาในประเทศเขาด้วยนะกินเข้ามาในเขตประเทศพม่าด้วยนะแต่เสาระหว่างประเทศมันเตี้ยๆไอ้ไกด์นี่มันทำเราเกือบซวยแล้วเจ้าหน้าที่จีนลงมาเต็มเลยนะอ๋อเขามีปัญหากันอยู่ก็จะแบ่งเป็นลักษณะพานแบบรูปแบบต่างๆให้ร่วมบุญแล้วกันก็ลองไปติดต่อผู้ประสานงานเอาว่าจะร่วมบุญในแบบไหนว่าจะมีเวอร์ชันว่าเราก็จะมีแบ่งๆแบบนี้แหละก็แบบนี้ทำบุญเท่านี้เท่านี้แบบนี้ทำบุญเท่านี้ก็ไปถามเอาปีนี้เราจะให้เสร็จสังยุตให้ได้ปีนี้เราจะให้เสร็จสังยุตแต่มัชชิมนี้คือเล่ม3ก็หมายถึงว่ามัชชิมนี้เสร็จแล้วมัชชิมมันจะมีตัวบาลีมีแค่3เล่มเล่ม1เล่ม2เล่ม3ก็เล่ม3เสร็จก็คงจะเป็นสังยุตซึ่งทยอยเสร็จไปเรื่อยๆมันมีทั้งหมด45เล่ม45เล่มแต่ว่าเล่มของชาดกเราจะเอาเนื้อเรื่องของชาดกด้วยนะเนื้อเรื่องในอัตถกถาชาดกมาใส่เนื่องจากว่าถ้าเอาแค่คาถามันสั้นจุดจู่มีเนื้อหามันก็จะเยอะขึ้นหน่อยเนี่ยก็ทยอยเพราะว่ามีคนถามมาเยอะนะเมื่อไหร่จะเสร็จนี่นะเมื่อไหร่จะเสร็จเล่าบอกว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไอ้นักวิชาการช่วยงานหลวงพี่มาตั้งแต่ผมขาวจนผมงอกบอกผมทำจนผมงอกหรือว่าผมต้องทำจนตายบอกว่าโอ้ก็ไม่รู้สิตายก็คนอื่นไปทำต่อแล้วกันหมดตอนไหนก็ตอนนั้นแหละก็มันจะมีอานิสงส์นะเพราะตัวรากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วพระไตรปิฎกจะเป็นคัมภีร์เหมือนกับศาสนาอื่นก็มีไบเบิลใช่ไหมมีอังกุรอานของพุทธก็ของพุทธเราก็คือพระไตรปิฎกมันจะซ่อนความรู้ในยุคพุทธกาลถึงมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดหรอกแต่ว่ามันทำให้เราเห็นภาพในสมัยพุทธกาลแล้วเราย้อนกลับไปดูได้ว่ามันคืออะไรแล้วในนั้นมันซ่อนความรู้ทั้งพระไตรปิฎกทั้งขาวกลางและกระดำก็คือก็บอกว่าวิชาของพวกมารร้ายเนี่ยราคะโทสะโมหะมันคืออะไรอราคะอโทสะโมหะมันคืออะไรนี่ไงพวกอภยากิจมันเป็นยังไงเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะมีเรื่องขาวเรื่องดำเนี่ยเต็มไปหมดไม่บอกว่ามันจะมีเรื่องขาวอย่างเดียวแล้วเอามันก็มีให้เราบอกว่าด้านนี้คือด้านชั่วด้านนี้คือด้านดีไงด้านชั่วก็มีด้านดีก็มี

และตัวหลักธรรมเนี่ยตัวพระไตรปิฎกมันดีตรงที่ว่าอะไรคือหลักธรรมเนี่ยมันจะกี่ยุคกี่สมัยถ้าเป็นตัวหลักธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์มันไม่เคยเปลี่ยนหรอกราคะโทสะโมหะมันก็คือตัวเดิมมันแค่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแต่ราคะหรือกิเลสในใจคนมันไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาตัวพระไตรปิฎกตัวบาลีอะไรต่างๆความรู้มันก็คืออันเดิมนั่นแหละชาติหน้าเกิดใหม่เราก็เจอมันอีกนะเพราะนั้นตัวนี้สำคัญมากอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านก็อาศัยตัวพระไตรปิฎกนี่แหละพอท่านเปิดพระไตรปิฎกอ่านไปเรื่อยท่านก็จะมีข้อสงสัยแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติทำให้ท่านเร็วขึ้นการมีพุทธศาสนาอยู่ทำให้ท่านเร็วขึ้นแล้วก็นำไปสู่การบรรลุธรรมแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายตัวพระไตรปิฎกสำคัญมากต้องระวังการปลอมแปลงอะไรต่างๆเราต้องรักษาสภาพงานของหลวงพี่ก็คือรักษาของที่มันมีอยู่แล้วไอ้ใครที่บอกว่าหลวงพี่เปลี่ยนนี่ถือว่าเป็นการใส่ร้ายกันอย่างโหดร้ายจะว่าแช่งให้ตกนรกดีไหมก็โหดร้ายไปบอกว่าใจร้ายนะจริงๆหลวงพี่ก๊อปมาแล้วก็มาเทียบไงแล้วก็ทำเชิงอัดไม่ดูแต่มันต้องเลือกเอาสับใดสับหนึ่งบางครั้งเลือกของพม่าบางครั้งก็เลือกของศรีลังกามันต้องเลือกเพราะว่าเขาเขียนไม่เหมือนกันไงเห็นไหมเหมือนเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จในพรหมชลสูตรเนี่ยไอ้ศรีลังกาบอกว่าพันจักรวาลสถานสะเทือนพันจักรวาลสถานสะเทือนพอไปหันไปดูฉบับพม่าไทยบอกหมื่นจักรวาลเอาละสิมันพันหรือมันหมื่นล่ะตัวทัสสะมันหายทัสสะที่10เวลาก็นับคือ10พันไอ้10มันหายของศรีลังกามันไม่มีเข้าที่ประชุมไอ้นักวิชาการศรีลังกาก็พูดเป็นพูดภาษาอังกฤษนะไม่มีใครพูดไทยไม่ได้หรือต้องไปฝึกอะไรเนี่ยสกิลภาษาอังกฤษพวกอาจารย์ต้องระวังนะถ้ามันเป็น 10,000 ถ้ามันเป็น 10,000 ท่านไปเลือก 1,000 จักรวาลหายไป 9,000 นะเราก็มองโอ้หายไป 9,000 เลยสักพักนักวิชาการอีกคนก็พูดเลยต้องระวังนะถ้าเป็น10,000เราไปเลือก 1,000 หาย 9,000 ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็น 1,000 ล่ะท่านไปเลือก 10,000 จักรวาลเพิ่มมา 9,000 เลยนะบอกโอ้โหชีวิตเราก็แขวนอยู่เส้นได้ทั้ง2ด้านเลยเนี่ยสุดท้ายก็เล่มล่าสุดเราก็เลือก 10,000 แหละเพราะว่าพม่าบอกว่าก็ 1,000 อยู่ใน 10,000 ตอนนี้ทำล่าสุดเนี่ยเราเลือก 10,000 นะด้านล่างเราไปทำเชิงอัดทิ้งไว้อยู่ว่าของศรีลังกาเป็น 1,000 คำถามเมื่อของไทยล่ะของไทยก็ 10,000 นับจักรวาลไม่เท่ากันคิดดูสิตอนจบประสูติก็เป็นปัญหาไงนี่คือเหตุที่ทำให้ล่าช้าด้วยเพราะว่ามันต้องค้นไงว่าแปลกๆแฮะอะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนมีตัวอย่างล้างแผล การแพทย์ไม่ตรงกันอันหนึ่งบอกว่าหลังจากทำแผลเสร็จแล้วปิดแผลแล้วอย่าได้เปิดขึ้นอีกจนกว่าแผลจะหายอันนี้นะอันนี้คืออันที่หนึ่งคือพอเราล้างแผลอะไรเสร็จปุ๊บทำความสะอาดแผลเสร็จปุ๊บนี่ปิดแผลแล้วไม่ต้องเปิดจนกว่าจะหายอันนี้อันที่หนึ่งมาอีกอันหนึ่งบอกว่าหลังจากทำแผลเสร็จแล้วให้เปิดแผลล้างเจ้าคุณทำไมท่านเห็นไม่ตรงกันนี้ผมก็ลำบากกับชีวิตละสิตกลงจะให้ผมล้างแผลหรือไม่ล้างแผลกันแน่การแพทย์คนอันนี่นะระหว่างไทยกับพม่าไม่ลงกันมีเยอะกว่านี้อีกเอาอีกอันก็ได้แถมให้เอา มันมีอันหนึ่งบอกว่าสัตว์นรกศัพท์มันคืออุระกับอุทธระถ้าคนเรียนบาลีจะแปลมันออก

0: ไอ้พม่าบอกว่าตั้งแต่ไปพม่าพกนายกบาลก็กรอกสันนรกอกไหม้มาอกไหม้ก่อนแล้วก็ไหม้ลามไปถึงอื่นสุดท้ายไหม้หมดพอมาถึงของไทยพอโยมบายกรอกท้องไหม้ตกลงอกยังไงท้องไหม้ก็คือท้องไหม้ก่อนตกลงมันอกไหม้ก่อนหรือท้องไหม้ก่อนศัพท์มันต่างแค่นี้เดียวกับอุลาอุทละเนี่ยมันมีแบบนี้นะแล้วเราเอาก็ต้องเลือกตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เลือกทิ้งไว้เป็นเชิงอัดไงเราไม่ได้เปลี่ยนนะเราแค่เลือกว่าจะเอาตัวไหนเนี่ยเราทำแบบนี้เสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สังเกตข้างล่างอ่ะมันจะมีเชิงอัดอยู่ถ้ามีเชิงอัดแสดงว่าศัพท์ข้างล่างกับข้างบนไม่เหมือนกันถ้าเราเรียนบาลีเราจะพอรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยเนี่ยเจอเป็นช่วงๆช่วงๆก็พระไตรปิฎกเนี่ยเดือนหน้าก็จะบอกบุญอีกเพราะว่ามันต้องใช้ทุนทรัพย์นะจ้างนักวิชาการจากเขตต่างๆให้เขาช่วยเรานักวิชาการที่เกี่ยวกับบาลีนี่แหละในอังกฤษบ้างในพม่าบ้างในศรีลังกาบ้างให้เขาช่วยเรานะในการดูและตรวจสอบเราไม่ได้ทำคนเดียวนะเราช่วยกันหลายคนเพราะว่าเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องเอ๊ะมันคือตัวไหนกันแน่นะเขียนไม่เหมือนกันโอ้ถ้ามันเขียนเหมือนกันป่านนี้งานของพี่เสร็จไปแล้วพี่ก็ก๊อปปุ๊บสั่งพิมพ์เดี๋ยวจะจบเลยมันไม่เหมือนกันนี่ต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะเพราะฉะนั้นโปรดรอเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นส่งเงินมาช่วยหน่อยว่าส่งเงินมาช่วยกันให้มันเสร็จตอนนี้เสร็จถึงมัชฌิมนิกายแล้วท่านฐานิโยที่อยู่ญี่ปุ่นมาช่วยทำให้มันเสร็จเร็วขึ้นนะ ก็กลางเดือนหน้าก็จะทำพิธีให้เราได้ปลื้มแล้วมันก็จะเป็นปัญญาบารมีพัดพระไตรปิฎกมันจะได้ปัญญาบารมีแล้วตัวที่ภาษาลิบุตรได้ก็คือสมบัติจักรพรรดิอย่างละ84,000สมมุติว่าตอนท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้คลังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีคลัง 84,000 ของอย่างละ 84,000 มันนับตามจำนวนพระธรรมขันธ์นะ อย่างละ 84,000 ประมาณนั้นพระราชวังก็มีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่พระราชวัง 84,000 หลังนับตามจำนวนพระธรรมขันธ์นะได้ดูคลิป
1: ผู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดและก็นำมาบันทึกถ่ายทอดสืบต่อกันมาให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระสัทธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีบุญเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ก้าวแรกของการออกสำรวจค้นหาคัมภีร์ใบลานที่ยังหลงเหลืออยู่นำมาอนุรักษ์ด้วยการทำความสะอาดแผ่นลานเปลี่ยนผ้าห่อคัมภีร์ผืนใหม่และบันทึกภาพเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลปริวัติอักษรโบราณเป็นอักษรบาลีโรมันผสานเทคโนโลยีโปรแกรมและ AI ที่ทันสมัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาจากคัมภีร์ไบลาน

0: จารีตหลักสู่การจัดพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยทั้งในรูปแบบหนังสือและรูปแบบพระไตรปิฎกฉบับดิจิทัลออนไลน์ส่งต่อแสงสว่างแห่งพุทธธรรมให้ชาวโลกเข้าถึงได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนทายธรรม5กองทุนดังนี้กองทุนกิติมศักดิ์พิเศษกองทุนกิติมศักดิ์กองทุนกิติมเสริมกองทุนกิติมสุขกองทุนกิติมสายนับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ร่วมบุญจะได้น้อมถวายคัมภีร์ใบลานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีผ้าห่อคัมภีร์อุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือวิชาการผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726มาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อพุทธธรรมจากคัมภีร์ใบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในยุคดิจิทัลชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านาน
1: ก็มาเข้าเนื้อหากันเนื้อหามาดูเนื้อในตัวพระไตรปิฎกวันนี้จะเอามาให้ดู3เรื่องนะก็เกี่ยวข้องกับการให้ผลของกรรมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาการให้ผลในรูปแบบต่างๆกันนะ ก็ต้องบอกว่าไอ้กฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์

นั้นตำแหน่งของการเกิดเหตุต่างๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันในที่ที่เราอยู่กับเวลาที่มันเกิดขึ้นมีช่วงเวลาที่ควรอยู่กับช่วงเวลาที่ไม่ควรอยู่สถานที่ที่ควรอยู่แล้วก็สถานที่ที่มันไม่ควรอยู่เรื่องพวกนี้เราต้องมีเซนส์ถ้าเรายกตัวอย่างรถยนต์เนี่ย ถ้ามันจะชนกันมันต้องมีช่วงเวลาที่มันจะชนกันได้ถ้ามันเหลื่อมนิดเดียวบางทีมันก็ไม่ได้ชนมันแค่เฉียดกันเฉยหรือถ้าเราจะโดนรถเหยียบมันก็ต้องเป็นจังหวะที่เราอยู่ใต้ล้อเห็นไหมโดนเหยียบนี่มันเป็นจังหวะที่เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็สวยตายอย่างเขียดโอ้ถามหลวงพี่มันหนึ่งอ่างไม่ใช่เหรอก็ตายอย่างเขียดไงอึ่งอ่างมันตายอย่างเขียดอ๋อเลยฮะมันสัมพันธ์กับพื้นที่อย่างเช่นว่าพื้นที่นั้นมันมีโรคระบาดหรือพื้นที่นั้นมันเป็นเขตมาลาเรียเราเข้าเขตนั้นก็ป่วยถ้าเราไม่เข้าก็ไม่ป่วยเห็นไหมเหมือนว่าเราช่วงโควิดก็ปิดเลยนะไม่ให้เข้าใช่ไหมหรือว่าแม้แต่พระเดชหลวงพ่อเจอท่านก็ใส่หน้ากากก็เข้าใกล้ท่านไม่ได้เดี๋ยวจะติดเชื้อไงเพราะนั้นเขตถ้าเราไม่เข้าเขตนั้นล่ะก็ไม่ติดเพราะไม่เป็นเขตของมาลาเรียก็มีถ้าเราไปเขตนั้นเราก็ติดโรคแล้วก็เป็นนี่มันเป็นอย่างนั้นมันมีความสัมพันธ์ของเวลาและสถานที่ที่เราอยู่จังหวะที่เหลื่อมนิดเดียวเนี่ยเราก็รอดตายแต่คนอื่นตายแต่เรารอดหรือรอดไปด้วยกันเป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะมีตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนรู้เยอะๆเนี่ยพื้นที่ที่เสี่ยงอย่าเข้าไปถ้าไม่ได้มีเหตุที่เราจำเป็นต้องเข้าไม่งั้นแล้วมันก็จะซวยบอกว่าเอาก็เราสละชีพเป็นวีรบุรุษฮีโร่ขอให้โชคดีหลวงพี่ขอเป็นฮีโร่ในบางเรื่องแล้วกันถ้าการให้ผลของกรรมบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่ากรรมมันแบบว่าผลักดันสุดๆจริงๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่มันผลักดันสุดๆจริงๆมีไม่มากหรอกโดยมากมักจะเกิดจากการที่เราประมาทในชีวิตนั่นแหละแล้วไม่ระวังรู้แน่เราอยู่สบายมาตลอดแล้วอยู่สบายไปตลอดแล้วก็เลยว่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วเราก็คิดว่าเรามีบุญมากนะบารมีเราเยอะเราทำมาเยอะแล้วแล้วเขาวัดไปต้องเป็น10ปีมันจะทำอะไรเราได้เราคิดแบบนี้ไงแล้วเปิดจริงยังไงเจ๋งนะตายมาเยอะเพราะฉะนั้นควรจะให้ระวังตัวนี้พอเราระวังตัวเนี่ยมันจะกินเรายากมากกินเรายากแล้วยิ่งเรามีเราสวดมนต์ทุกวันมีพุทธมนต์บ้างเราอาบมนต์ของเราเองสวดเองหรือเปิดอาบมนต์อาบบทมนต์แล้วรวมทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการยืดอายุขัยด้วยตายากมากหนังเหนียวคงกระพันเพราะว่าค่อนข้างเซฟแล้วเราก็จะได้อยู่สร้างบารมีกับหลวงพ่อเนี่ยครับนานๆแต่เราต้องมีเซนส์ในการรู้ว่าตรงไหนควรหรือไม่ควรพื้นที่ที่ควรอยู่หรือควรไปเขตเพราะบางคนยังหนุ่มยังแน่นก็คิดว่าเราน่าจะอยู่ได้นานแต่จริงๆแล้วกฎแห่งกรรมแม้แต่เด็กเล็กมันก็ไม่สนหรอกตายในท้องต้องเยอะแยะเห็นไหมมันไม่สนใจหรอกว่าจะอายุเท่าไหร่มันอยากให้ผลมันก็ให้แล้วดื้อๆอย่างนั้นเองแต่แล้วถ้าเราเซฟหลายชั้นมันก็จะไม่ถึงตัวเรา

พื้นว่ามันอยู่ในตัวเราฝังอยู่ในยีนของตัวเราให้ผลอยู่ตลอดเวลาเหมือนลูกระเบิดที่ให้ผลมันฝังอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะให้ได้ง่ายถ้าเป็นภาคบาปมันต้องฝ่าบุญของเราออกมาก่อนเพราะนั้นถ้าเราสั่งสมบุญแล้วก็อาพุทธมนต์อยู่เรื่อยๆเนี่ยปลอดภัยเพราะเราไม่ประมาทในชีวิตบางคนที่ว่าห้องห้อยพระของวัดเราเป็นปึกเลยนะควักออกมาโอ้เยอะเหมือนกันแฮะมีทั้งรุ่นนู้นรุ่นนี้นี่มีหนาแน่นเหลือเกินใส่ต้องพับผงกันชีวิตมีทั้งพระเหรียญปราบมารมีเวอร์ชั่นกันภัยก็มีทุกของเข้านะเราก็ไม่นั่งดูเราบอกว่าหลวงพี่พกอะไรพกบ้างไม่พกบ้างเดี๋ยวบางทีก็พกถ้าพกก็พกพระมหาสิริชอบท่านพกพระมหาสิริหลวงปู่นะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาเวอร์ชั่นไหนวันนี้เนี่ยก็จะมีเคสของตัวพระไตรปิฎก3เคสเคสแรกก็จะเป็นของท่านพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะในประเด็นของพระโมคคัลลานะเนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นการสลับการให้ผลของบุญและบาปเพราะท่านทำทั้ง2อย่างแล้วก็พระโมคคัลลานะตกนรกเป็นช่วงๆขึ้นอยู่กับว่าท่านไปเจอใครถ้าไปเจอพระสารีบุตรท่านก็จะดีมากๆเลยแต่ว่าอย่างนี้ท่านไปเจอภรรยาเป่าหูทุบพ่อแม่ตายก็ลงนรกจนถึงลงนรกแล้วก็มาพบสุดท้ายนี้ไม่ได้ลงแต่ก็ศีรษะแตกโดนทุบจนเละอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยบุญที่ทำให้ท่านสำเร็จในความเป็นพระอรหันต์ต้นบุญที่พยากรณ์ชัดเจนว่าแล้วท่านได้เป็นอัครสาวกแน่นอนแล้วฝ่ายซ้ายเนี่ยในยุคของพระอนุรุทธสีพุทธเจ้าเมื่อแสนกลับก่อนได้พยากรณ์ท่านไว้ว่าตอนนั้นพระโมคคัลลานะท่านเป็นพญานาค ชื่อว่าวรุณนะหรือจะอ่านว่าวรุณก็ได้ชื่อว่าวรุณนะก็คือเป็นนาคแล้วเกิดเลื่อมใสในพุทธศาสนาก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปเลี้ยงในภพตัวเองไปเลี้ยงในภพตัวเองแล้วก็บุญก็ได้ผังสำเร็จชัดเจนแล้วว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเนี่ยไอ้ตัวบุญนั้นเนี่ยก็ให้ผลเต็มเปี่ยมเป็นช่วงๆนะเฉพาะบุญนั้นบุญเดียวนะยังไม่นับบุญอื่นได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ77ครั้งจากบุญนั้นนะเป็นพระราชา108เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ55ครั้งแล้วก็เป็นพระราชา108ที่เฉพาะบุญนั้นนะยังไม่นับบุญอื่นเราทำบุญ1ครั้งเนี่ยอย่างเลี้ยงพุทธเจ้าครั้งนั้นมันจะมีช่วงเวลาการให้ผลของตัวนั้นเนี่ยในบางช่วงเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคำพูดเขาบอกว่าบุญนี้ส่งผลตลอดแสนกับให้รู้ว่าอาจไม่ได้ให้ผลตลอดเวลาแล้วทำไมถึงมันไม่ได้ให้ผลตลอดเวลาเพราะว่ามันมีปัจจัยของบาปที่เราทำด้วยมันจะเข้ามาแล้วทำให้เราไม่ได้ครบทุกครั้งอย่างเนี้ยอย่างบุญเนี้ยท่านทางพุทธเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

55จากจำนวนนับแสนๆล้านล้านชาติเนี่ยได้55ครั้งนั่นแหละแต่ไม่นับบุญอื่นนะก็คือได้ไปเจ้าจักรพรรดิเพราะนั้นบุญเนี่ยทำหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีจังหวะให้เต็มเปี่ยมเนี่ยเป็นช่วงๆกับช่วงที่ให้บุญกับช่วงไม่ให้ผลเนี่ยมันจะมีสลับไปสลับมาเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเราทำปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะครบเบอร์ตลอดมันจะต้องเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้มันให้ผลทีๆเนี่ยเราต้องเรียนรู้ตัวนี้นี่ในชาตินั้นเนี่ยมีอยู่ชาตินึงแม่ไปหาเห็นท่านไม่ค่อยสนใจผู้หญิงก็ไปหาผู้หญิงมาให้มาเป็นภรรยาท่านแม่ไปหามาให้ท่านไม่ได้หาเองหรอกนะแล้วภรรยาคนนี้ก็เป่าหูท่านทุกวันเนี่ยท่านบอกว่าอาศัยอำนาจกามราคะมีใจอันประทุษร้ายฆ่าบิดาและมารดาเข้าถึงนรกกามรามุขยังต้องศีรษะแตกตายและนี่ก็เป็นการศีรษะแตกในครั้งสุดท้ายในชาติที่ท่านก่อนจะเข้าพระนิพพานก็ยังโดนทุบจนเละขนาดว่าท่านเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยครุกรรมนั้นเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะแต่ในพระไตรปิฎกมีเขียนช่วยท่านอยู่หน่อยหนึ่งนะอยู่ในหน้าเดียวกันของอรรถกถาแหละก็เขียนว่าท่านไม่ได้ทุบตายเขียนว่าพอเริ่มทุบก็คิดได้ก็เลยพาพ่อแม่กลับบ้านแต่ถ้าเราดูจากตรงนี้ท่านเป็นคนพูดเองว่าท่านฆ่ามิดามารดาก็คือท่านฆ่านั่นแหละตรงนั้นอาจจะเขียนเพื่อทำให้มันซอฟลงแต่จริงๆชาตินั้นมันไปไกลแล้วก็ทุบบิดามารดาซะเละแล้วก็เป็นกรรมมาจนถึงภพสุดท้ายนี้ท่านก็ยังโดนทุบ อันนี้ประเด็นมันว่ารูปแบบที่เราฆ่าพ่อแม่เนี่ยมันอันหนึ่งนะแต่รูปแบบการให้ผลแห่งกรรมเนี่ยมันก็จะดูว่ามันจะให้ทำให้เราตายด้วยวิธีไหนอันนี้ก็เป็นบาลีกามราคะประสังอาศัยกามราคะฆ่าปิดามารดามาตลังปิดลังฆ่าแต่ยิงก็คือฆ่าปิดามารดาเนี่ยก็เป็นศัพท์บาลีเอามาเช็คอีกทีหนึ่งเวลาเขาแปลมันบางทีมันดูเช็คก่อนให้มันตรงกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนในภพสุดท้ายเนี่ยท่านโดนทุบก็จริงแต่สภาพจิตใจท่านก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านยินดีในสมาธิกำหนดรู้อสวะแม้แผ่นดินอันลึกซึ้งหนาขจัดได้ยากเราเป็นที่สุดแห่งลึกแห่งฤทธิ์แล้วเพราะนั้นท่านได้สมาธิแล้วท่านไม่สนใจเพราะว่ามันจบแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปคือทุกข์ไปมันจบนั่นแหละก็แปลกดีนะจริงๆท่านจะไปดาวดึงหรืออะไรจะหลบไปที่อื่นก็ได้ท่านปล่อยทุกข์เฉยเลยนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ในสมัยปลายพุทธกาลท่านเสียที่โดนทุบที่แถวๆถ้ำกาลสีลาก็มันอยู่ที่ภูเขาอิสิคิริตอนหลวงพี่อ่านแรกๆเนี่ยแล้วเขตนั้นมันเขตของใครไอ้แถวกาลสีลาที่ท่านไปพักน่ะมันเป็นเขตของพวกนิครนพวกชีเปลือยแล้วมันยังไงก็เวลาพระโมคคัลลานะลงมาจากเทวโลกท่านก็จะเล่าเรื่องในสวรรค์ดาวดึงเปิดพบดาวดึงให้กับพวกญาติโยมดูไงแต่คนที่ไปฟังไปดูไม่ได้เป็นเฉพาะชาวพุทธหรอกนะแห่กันไปหมดเลยเพราะนั้นเขาไม่สนใจพวกชีเปลือยแล้วเขาสนใจแต่ท่านพระโมคคัลลานะอย่างเดียวพูดง่ายคือไปดูว่าสวรรค์มันเป็นยังไงเขาอยากรู้มันคนที่ไปฟังไม่เฉพาะมีข่าวพูดหรอกแล้วมันกระทบยังไงก็คนก็ช่วงนั้นถ้าพระโมคคัลลานะมาช่วงไหนคนก็ไม่ไปเลี้ยงข้าวพวกนิครนพูดง่ายคืออดนั่นแหละแล้วก็อยู่ลำบากสุดท้ายความที่ตัวเองอยู่ลำบากมากเขาก็เลยคิดจะฆ่านั่นแหละคิดจะฆ่าพระโมคคัลลานะโดยนัยยะที่เป็นแบบนี้นี่แหละเพราะท่านวันนั้นท่านก็ไปพักที่กาลสีลาแล้วเขาก็เลยจ้างพวก

ในพระไตรปิฎกเรียกสมณกุฎแต่ก็คือจ้างพวกนักฆ่าไปฆ่าไม่ได้ทางมือลงมือเองนะพระนี่มักจะเป็นผู้ถูกกระทําอยู่เรื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ถือมีดถือหอกไปสู้เขาแล้วมันมักจะเป็นชะตากรรมแบบนี้ไอ้ภูเขาอิสิคิริเนี่ยดูเหมือนจะเล็กๆนะมันใหญ่มากเลยแล้วก็ตอนเขาบอกมันเป็นภูเขากึ่งฤาษีเนี่ยหลวงพี่นึกว่ามันตอนจินตนาการตอนอยู่เมืองไทยนึกว่าเล็กๆจริงมันไม่เล็กนะใหญ่มากแล้วเวลามองดูก็เวลาที่เหาะมาก็พุ่งเข้าหน้าผามันง่ายคือแลนดิ้งง่ายนะเนี่ยอิสิคิริมันใหญ่มากเรียกว่าเวลาไปยืนนี่ต้องเงยหน้ามองภูเขามันใหญ่แล้วก็เป็นหน้าผาไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เลยถ่ายภาพมันมาอันนี้คือหลวงพี่ถ่ายเองโอ้เห็นมันใหญ่ดีอิสิคิริภูเขากิ่งกิริสีเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน5บรรพต5ภูเขาของเมืองราชคฤห์บางครั้งมันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตใช่ไหมเหมือนเนี่ยเหมือนเพลงเนี่ย

ตอนไปก็เนี่ยคือพื้นที่ที่เห็นดวงอาทิตย์เนี่ยมันคือพื้นที่ของภูเขาอิสิกิรินั่นแหละป่ามันไปหมดแล้วแล้วก็ไม่เห็นพวกนิโครนเป็นแบบลานกว้างๆตอนนี้พวกนี้คนไปรวมอยู่ที่เมืองหนึ่งใกล้แม่น้ำคงคาอีกเขตหนึ่งเขตนี้เจอแต่คนขอทานละคือรอบพุทธสถานตอนนี้มันมีแต่ไม่มีคนขายของก็มีแต่แบบเนี้ยคนขอทานที่เมื่อกี้เห็นในภาพเนี่ยคนขอทานมานั่งแบบรอเลยนะนั่งให้รอเอาตังค์ให้อ่ะนี่เป็นบรรยากาศของรอบๆภูเขาอิสิกิริก็ตอนทุบเสร็จแล้วท่านก็ไปกราบลาพุทธเจ้าท่านก็รวมร่างกลับมาใหม่ฤทธิ์ท่านเยอะท่านก็รวมร่างกลับมาใหม่แล้วก็มาปรินิพพานที่ถ้ำกาลสิลาที่อิสิกิรินั่นแหละแต่ก็ยังสับสนว่าข้อมูลท่านในหน้าเดียวกันไอ้ด้านบนบอกว่ามรณภาพในถ้ำไอ้ด้านล่างบอกว่ามรณภาพในดงไม้ใกล้ถ้ำตกลงคงอยู่แถวๆนั้นละมั้งนะคงพี่ก็ไม่รู้ว่าตรงไหน

ก็แถวๆนั่นแหละแล้วมันอยู่หน้าเดียวกันในอรรถกถาที่เขียนด้วยนะก็เออก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวต้องคงอยู่แถวๆนั้นละมั้งแต่ให้เดาเนี่ยว่าน่าจะท่านน่าจะปรินิพานดูดีหน่อยบนแผ่นหินบนแผ่นหินสีดำในถ้ำนั่นแหละบนแผ่นหินในถ้ำนั้นนะแล้วก็รอพระพุทธเจ้าท่านเอามาล่างมาเผาแล้วก็เอาอัฐิไปจัดบรรจุที่หน้าเชตวันมีแค่บันทึกแบบนี้นะแต่พอถึงเวลาของจริงจริงไม่รู้อธิท่านหรือว่ากระดูกท่านไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะบอกว่าหลังจากพระสารีบุตรท่านนิพพานได้15วันพระโมคคัลลานะก็โดนทุบเรียกว่าหางอัครสาวกไปในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมากนะนี่เป็นช่วงปลายพุทธกาลก่อนหน้าที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานนะถ้ำกาลสิลาก็เป็นถ้ำแบบนี้แหละคือนอนเดี่ยวเข้าไปแล้วก็จะมีแท่นหินสลับนอนอยู่ข้างในก็เก่งขนาดนี้ไม่น่ามาตายเสียดายของว่างั้นแต่ว่าที่เขาไปเจอพระธาตุท่านเนี่ยเป็นฝรั่งไปเจอที่สารจีนะสารจีมันมีเจดีย์หลายอันอันนี้เขาบอกว่าเป็นเจดีย์หมายเลข3ก็มีพระธาตุท่านอยู่พระธาตุท่านก็นิยมขายในท้องตลาดไม่รู้อันไหนของจริงของปลอมแต่ให้ข้อสังเกตว่าพระธาตุพระอรหันต์มักจะเป็นศิลาโดยส่วนใหญ่แต่ถือว่าศิลานี่จะเป็นรูปอะไรรูปน้อยหนาหรืออะไรอย่างของพระโมคคัลลานะเนี่ยมันจะเป็นกลมๆแบบนี้กลมๆแบบนี้แล้วก็บอกว่ามันมีหลายสีเขาว่างั้นนะเนี่ยพระธาตุของโมคคัลลานะเม็ดพระธาตุจะมีลักษณะพิเศษคือสันฐานกลมเป็นผลมะตูมหรือเมล็ดสว่านหรือสีสันหลากหลายสีขาวสีเขียวสีเหลืองเนี่ยก็คือมันจะเป็นเม็ดคล้ายๆศิลาสีบางครั้งจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็จะกลมๆของพระอรหันต์เป็นศิลาแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นกระดูกในเมืองไทยโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูตามเจดีย์กระดูกจะเป็นทองคำไม่ได้เป็นแก้วนะของเราได้โถ2หรือโถ3มาเนี่ยแหละก็คือมันไม่ใช่โถที่เป็นแก้วมาเดาว่าไอ้ที่เป็นแก้วเทวดามันน่าจะเอาไปเกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะพระเขี้ยวแก้วแทบไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเจดีย์ไหนที่จะโชว์พระเขี้ยวแก้วเลยหายโดยส่วนใหญ่ที่เห็นเมืองไทยนี่จะเป็นสีออกทองออกขมิ้นอย่างที่ในพระธาตุพนมนี่นะที่ออกเคสไปแล้วที่พระมหากัสสปะท่านเอามาบรรจุไว้เนี่ยก็ลืมไปแล้วว่าไอ้กิฟต์นี่มันคืออะไรนะเดี๋ยวลองเปิดหน่อยแล้วกัน

สำหรับผู้มีบุญแค่นี้แหละแค่นี้ต่อกันเถอะเวลาจะหมดละไปประเด็นของเรื่องต่อไปประเด็นนั้นประเด็นของพระโมคคัลลานั้นคือข่วงของบุญและบาปเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาเวลาเราสั่งสมบุญเนี่ยถ้าเราไปทำความชั่วไว้เนี่ยมันจะมีช่วงสลับสลับเพราะนั้นมันจะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเป็นเรื่องปกติของชีวิตถ้าไม่อยากเจอแบบนี้ก็ต้องไปพระนิพพานอย่างเดียวถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นอย่างนี้หมดทุกคนตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ลงมาเป็นหมดเพราะว่ามันจะเหมือนคลื่นของน้ำที่ส่งมาอยู่ตลอดเวลานะทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือหนึ่งภพชาติอาจกำหนดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าภพชาติปัจจุบันพลาดแค่ชาตินี้ชาติเดียวนี่อาจจะเปลี่ยนกันแบบว่าหน้ามือไปหลังมือแบบยาวๆอันนี้ก็จะมีสองเคสของตัวอย่างชาติปัจจุบันกำหนดชาติอนาคตก็จะมีเคสของโตทยพราหมณ์กับเคสของอานันทาเศรษฐีจะมีเคสเขาจะคล้ายๆกัน ของโตทยะเนี่ยเขาเรื่องนี้เนี่ยพระสูตรนี้เนี่ยแกตายแล้วมาเกิดเป็นหมาอยู่ไม่บ้านของลูกชายตัวเองผู้แน่คือมาเป็นหมาเศรษฐีนั่นแหละอยู่ในบ้านเศรษฐีแล้วเลี้ยงดีมากนะ

เป็นหมาที่ลูกชายรักมากแล้วก็เลี้ยงดีจะขึ้นที่นอนนี้ต้องให้เจ้าของอุ้มวันนั้นพุทธเจ้าท่านเห็นว่าลูกชายเนี่ยท่านจะโปรดลูกชายของโตทยะชื่อสุภาพมานพเห็นในที่เนี่ยบอกว่าเนี่ยพุทธเจ้าตัวดูโลกในสมัยใกล้รุ่งก็เห็นสุนัขนั้นแล้วก็คิดว่าโตทยะตายเกิดไปเป็นสุนัขในเรือนเพราะความโลภในทรัพย์เนี่ยก็คือพอท่านไปแล้วเห่าหอนสุนัขนั้นจะไปนรกแต่พุทธเจ้าไม่สนใจตัวนี้ท่านสนใจว่า สุภะมานพนี้จะสนทนาอย่างหนึ่งกับเราแล้วก็สุดท้ายก็จะบรรลุธรรมแล้วก็ตั้งอยู่ในสรณะก็จะทำบุญกุศลแล้วก็จะไปสวรรค์นี่นะเพราะฉะนั้นนรกสุนัขตกนรกพุทธเจ้าไม่สนใจท่านสนใจลูกชายทำไมสุนัขถึงจะลงนรกเพราะว่าสุภาพโตทยะนี้ไม่ชอบพระมากๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามามันเห่าด่าพระพุทธเจ้าเป็นภาษาสุนัขพระพุทธเจ้าบอกว่าโตทยะเธอด่าเราเธอมาเกิดเป็นสุนัขเธอด่าเราเธอจะตกนรกนะสุนัขช็อกขึ้นไปนอนไปที่นอนนะแห้งอยู่ที่นอนคนใช้ก็เอาเรื่องนี้ไปรายงานสุภะมานพบอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าสุนัขที่ท่านเลี้ยงเป็นพ่อท่านกับชาญมาเกิดทุกไงพ่อมึงมาเกิดเป็นหมาถ้ามีคนคนหนึ่งมาบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าพ่อเองมาเกิดเป็นหมาสุภาพมานพนี่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธเก่านะก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนทั้งโลกนั่นแหละแกรวยแล้วก็เป็นนักเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถมากคนหนึ่งฉลาดนั่นแหละได้ยินก็ของขึ้นก็เลยไปวัดจุดประสงค์คือจะไปเล่นงานพระอาจารย์นั่นแหละก็บอกพ่อเขาเป็นหมาเนี่ยก็แรงอยู่นะถ้าวันดีคืนนี้พระมาพูดแบบนี้นี่ถ้าไม่ใช่พระเจ้าเป็นเรื่องกันนะที่ไปบอกว่าพ่อเขาเกิดไปเป็นหมานี่พระเจ้าบอกว่าพ่อเขาเกิดเป็นหมานี่ไงแล้วต้องตกนรกด้วยเพราะไปด่าพระเจ้าเลยนะนี่โตทยะไปวัดเลยเข้าวัดไอ้สุนัขเนี่ยมันรวยไอ้ภาพก็คือนี่ภาพตัวอย่างนะมันเป็นสุนัขรวยแล้วจะขึ้นที่นอนนี่ต้องอุ้มมันขึ้นนะมันไม่ยอมขึ้นเองแต่วันนั้นพอโดนด่าปุ๊บมันขึ้นเองขึ้นไปนอนแห้งอยู่ชีวิตหมดความสดชื่นเรียกสุนัขนรกสุนัขนรกนิสัยมันแย่ด่าพระไงเนี่ยสุนัขนรกมันไม่เหมือนไอ้หมาตัวนี้นะ

พอไปถึงพอไปถึงวัดก็ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ท่านก็เขาก็ถามตรงๆนะว่ารู้ได้ไงว่าเป็นพ่อเขานะ รู้ได้ไงว่าเป็นพ่อเขาเคสนี้จะคล้ายๆอนันทเศรษฐีแต่อนันทเศรษฐีนี่เขาแค่ว่าเขาไม่ทำทานอย่างเดียวหรอกแต่ว่าศีลเขาค่อนข้างจะครบเพราะนั้นเขาก็เลยตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ายากจนอันนี้เคสของอนันทเศรษฐีก็คล้ายๆกันคือตายปั๊บก็เกิดเป็นเด็กเศรษฐีแล้วก็ไปบ้านของลูกชายนั่นแหละแล้วก็เคสคล้ายๆกับของสุภาพมนุษย์นี่ก็คือก็พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือให้บอกตำแหน่ง

ของคุมทรัพย์ของคุมของสุภาพมนุษย์เนี่ยมีของ3ชิ้นที่พ่อไม่ยอมบอกสุภาพมนุษย์เรื่องว่าฝังไว้นะชิ้นหนึ่งก็ราคาแพงมากทีเดียวก็จะมีอยู่3ชิ้นที่แกฝังไว้แล้วแกไม่ยอมบอกแต่ตอนเนี้ยแกบอกแล้วก็คือว่าบอกตรงๆไม่ได้ จะให้บอกตรงไม่ได้พระเจ้าบอกว่าต้องทำทิศนิดหน่อยคือต้องทำให้หมามันง่วงเลี้ยงแล้วให้มันกินแล้วมันรู้สึกง่วงๆสลืมสลือตอนนั้นน่าจะถามได้ง่ายแสดงว่าถ้าตอนตื่นๆน่าจะไม่ได้แน่เลยต้องแบบสลืมสลือด้วยนะไอ้หมาตัวนี้ก็พอมันสลืมสลือก็ถามถึงสมบัติ3ชิ้นชิ้นแรกก็คือหมวกทองคำที่แกฝังไว้นะอีกชิ้นนึงคือรองเท้าทองคำแล้วก็เงินของ3อย่างที่ฝังอยู่ด้วยกันไม่ยอมบอกลูกชายแต่ตอนนี้บอกแล้วก็สุภาพมานพเข้าวัดกระเพาะได้ของ3ชิ้นนี้แหละก็เลยอารมณ์ดีว่าอ๋อพ่อเรามาเกิดเป็นอันนี้แล้วได้ตังค์แล้วอารมณ์ก็ดีขึ้นดีในเงินในทองอารมณ์ดีก็เลยตั้งแต่นั้นก็เป็นชาวพุทธแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนื้อเรื่องของสุภาพมนุษย์มักจะเป็นเขามักจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมะซะเยอะเลยหลายๆพระสูตรก็จะถามพวกความรู้ในสมัยนั้นนะหลายๆอย่างก็มีหลายพระสูตรไปคนได้ก็คือคนนี้แหละคือห่วงเวลาแห่งกรรมเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะก็คือมันหมุนแล้วมันก็จะให้ผลแต่วิบากกรรมเนี่ยมันจะให้ทันทีได้ก็ต่อเมื่อชาตินั้นเนี่ยเราไม่ได้สั่งสมบุญไว้เลยพูดง่ายคือเราไม่ค่อยทำบุญนั่นแหละแล้วมันไม่มีตัวที่จะไปซัพพอร์ตอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ทำให้กรรมที่มันไล่หลังมานี้สามารถให้ผลได้เนื่องจากไม่มีล็อกบุญซึ่งแค่ชาติเดียวก็ตามทันอย่างของสุภาพมนุษย์ก็คือพ่อเขาก็มาเกิดเป็นสุนัขถ้าเป็นอนันทเศรษฐีก็มาเกิดเป็นเด็กยากจนสองคนนี้เป็นเศรษฐีทั้งคู่เลยนะนะสมบัติเราแต่เราไม่ได้ครอบครองในชาติต่อไปถามว่ากำลังทานของตัวทยะยังมีไหมมีสิไม่งั้นจะมาเกิดในบ้านเศรษฐีได้ยังไงแต่ว่าไม่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วข้อความประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสั่งสมบุญมาประมาทสักชาติหนึ่งมันไม่ได้นะมันต้องทำไปเรื่อยไงทำเผื่อไว้กันไว้ก่อนทำไว้เยอะๆเลยยิ่งทำถี่เท่าไหร่มันก็ให้ผลถี่เท่านั้นแต่ถามว่ามันการันตีว่าจะทุกชาติไหมมันได้แค่ว่าถี่ขึ้นแต่ว่ามีวิธีแก้ว่าถ้าจะให้มันเกิดชาติหน้าทำไมก็อธิษฐานซ้ำๆไปว่าโฟกัสว่าเอาชาติหน้าด้วยนะหรือว่าอนาคตใกล้ๆใกล้ๆยังคำอธิษฐานเราบอกปัจจุบันชาตินี้นะหรือไม่ก็ชาติเนี้ยใกล้ๆแล้วก็เราก็โฟกัสใกล้ๆใกล้ๆแล้วก็สโคปให้มันลงตำแหน่งไม่งั้นมันจะแตกเป็นค่าไปเรียนนะถ้าเราไม่อธิษฐานเนี่ยสมมุติว่าบุญเวลาที่เราไม่ได้กำหนดว่าดุสิตบุรีอ่ะมันแตกทีเดียวตั้งแต่ชั้นจาตุชั้นที่หนึ่งอ่ะของเทวโลกชั้นที่หนึ่งอ่ะมันแตกให้เกิดวิมานเนี่ยทุกชั้นเลยในสวรรค์6ชั้นจนนู้นไปถึงพรหมโลกมีหมดมันแตกให้เราแล้วปรากฏว่าถ้าเราไม่กำหนดก็คือเกิดมั่วไปหมดเลยเดี๋ยวบางที่ไปเกิดจาตุเดี๋ยวไปเกิดตาวดึงเดี๋ยวไปเกิดดุสิตเดี๋ยวก็ลงมาตรงนู้นคือมั่วไปหมดเลยแต่ถ้าเรากำหนดว่าเอาดุสิตแล้วเราอธิษฐานบ่อยๆเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ที่จะไปดุสิตถ้าเรารักษาใจให้ใสตอนก่อนตายเห็นไหมรักษาใจให้ก่อนตายเนี่ยใสแบบกิ้งหัวอ๋อปิ้งเดี๋ยวครับเรามาน่าจะดีนะครับไปเลยไม่ต้องไปหันมันดูว่าไอ้นี่ทิ้งสมบัติไปให้เนี่ยมันไปใช้ทำอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยอ้าวคุณมัวนิดเดียวกลับไม่ได้ต้องมานั่งต่ออีกให้มันใสแล้วก็ดิ่งไปนู่นถ้าเราจะเอาดุสิตก็ไปตรงนู้นนะ นี่ไอ้ก่อนมาเนี่ยไปเห็นไอ้นกตัวหนึ่งมันแปลกดีอยู่นะไอ้นกตัวนี้มันแปลกมีเสียงไหมเนี่ยมันเป็นนกสั่งแซวแต่มันร้องเหมือนแมว

มันเป็นนกที่ชอบแมวมันก็เลยเปลี่ยนเสียงของมันน่ะให้เป็นเสียงเหมือนแมวเนี่ยที่หลวงพี่อยู่นั่นแหละแล้วเลยทำให้หลวงพี่เข้าใจผิดว่าเป็นเสียงแมวจริงๆมันเสียงมันนั่นแหละมันร้องเป็นเสียงแมวทุกวันคืออะไรมันทำให้เราคิดว่าอ๋อแม้แต่สัตว์เนี่ยเวลาถ้าชอบอะไรมันก็ซึมซับสิ่งนั้นนะมันเป็นนกแต่มันซึมซับความเป็นแมววันที่หลวงพี่เจอมันเนี่ยมันร้องเสียงแมวแข่งกับแมวที่อยู่ข้างล่างแมวก็แมวไปมันก็แมวไปแล้วก็มองเอ๊ะมันเหมือนอะไรโอ้ไอ้นกตัวนี้มันชอบแมวมากเห็นฟ้ารุ่นน้องก็บอกว่าบางทีมันก็ลงมาเล่นกับแมวอ๋อชอบขนาดว่าเปลี่ยนเสียงตัวเองไปเป็นเสียงแมวเลยนักสร้างบารมีเป็นแบบนั้นนะมันก็หลายๆคนพอมาเข้าวัดธรรมกายแล้วกลายเป็นอีกคนซึมซับเร็วมากเลยลืมซับได้ไวมากนะพอเดี๋ยวมูเยอะก็เลยเวลาแล้วเอาละอันนี้จบไปละทีนี้อันนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายเดี๋ยวไม่ได้พูดประเด็นสุดท้ายเนี่ยเคสสุดท้ายละ ทำน้อยแต่ได้มากอย่างเคสนี้พระอรหันต์องค์นี้เนี่ยเป็นพระอรหันต์บุญเต็มเปี่ยมด้วยน้ำ 2,500 หยดท่านนับขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ไอ้น้ำ 2,500 หยดของท่านเนี่ยให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิท่าน 2,500 ชาติหนึ่งหนึ่งหยดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งชาติเนี่ยวิจำเรื่องนี้จำผิดเป็น 1,250 จริงๆก็ 2,500 นะไปเช็คเท่าไหร่ไม่เจออ๋อมัน 2,500 นี่ก็คือไอ้ลักษณะแบบนี้มันคืออะไร คือตอนที่ทำบุญสภาพจิตใจท่านต้องดีมากไม่มีพร่องเลยน้ำทุกเม็ดนับเป็นบุญทุกหยดเลยนะน้ำทุกเม็ดนับเป็นบุญทุกหยดทำน้อยแต่ได้มากหนึ่งหยดให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้น้ำให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกได้ด้วยน้ำ 2,500 หยด สภาพแบบนี้ใครจะได้แบบนี้เนี่ยสภาพจิตใจต้องดีมากให้สังเกตไหมเคสของพระโมคคัลลานะที่หลวงพี่ให้ดูเนี่ยได้แค่เป็นบางชาติเท่านั้นแต่นี่สภาพจิตใจท่านดีมากตอนที่ทำบุญนั้นเนี่ยน่าจะเป๊ะเลยทีเดียวเลยทำให้บุญท่านเนี่ยนับตามจำนวนเมล็ดน้ำเนี่ย 2,500 เป๊ะเลยคือบุญไม่หกเลยเพราะนั้นการรักษาใจนี่สำคัญมากสำคัญมากนะนี่มีแค่นี้แหละไปต่อกันเถอะเวลาจะหมดละอะไปเลยถึงจะได้สรุปเห็นไหมบุญเนี่ยมึงบุญอ่านให้ความเป็นพระราชาก็ได้อ่านให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้เห็นไหมซึ่งเรายอมรับโลกธรรม8ว่าชีวิตมีขึ้นลงแต่เราไม่ยอมจำนนกับชีวิตว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปจะต้องแย่ตลอดไปเราจะทำให้มันมีความสุขถี่ขึ้นถี่ขึ้นรักษาใจให้เป็นกุศลล้วนๆยิ่งเรามีความละเอียดในชีวิตในแต่ละช่วงวันมากเท่าไหร่ที่ว่าใจเราไม่กระเพื่อมเราใสตลอดทั้งวันเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะสูง สรุปหลวงพี่สรุปว่าวิธีการส่งผลบุญยาวและต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีใหญ่ๆอยู่6ตัวข้อหนึ่งคือฝึกให้ปลื้มให้ปลื้มในบุญที่ตัวเองสร้างสองคือระลึกถึงบุญนั้นบ่อยๆสามอธิษฐานย้ำๆกำหนดทิศทางและสิ่งที่เป็นไปและจำนวนภพที่ตัวเองจะไปในอนาคตกำหนดเลยว่าจะเอาแบบไหนอธิษฐานซ้ำๆสี่สั่งสมบุญด้านนี้ก็คือด้านกัลยาทานการให้ผลตามเวลากัลยาทานสำคัญมากเพราะว่าถ้าเป็นช่วงฉุกเฉินในกัลยาทานจะเห็นชัดเลยว่าเราจะเอาวันนี้เราจะเอาวันนี้เราจะเอาช่วงเวลานี้มันเลยจากนี้ไม่ได้เนี่ยมันต้องกาลทานถึงจะเป๊ะไม่งั้นถ้าเราจะเอาวันนี้มันมาพรุ่งนี้ก็เสร็จเลยนะเพราะนั้นตัวกาลทานเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดที่ให้ความแม่นยำมากขึ้น

ตัวที่5คือมีความต่อเนื่องในการสั่งสมบุญแล้วก็สุดท้ายนั่งสมาธิให้ขาดให้มีการเซตผังในละเอียดให้ไล่ตามนั้น1ปลื้มใจในบุญแล้วก็อย่าเสียใจในภายหลังเมื่อทำไปแล้วเมื่อไหร่ที่จะเริ่มลงมือทำบุญให้เตรียมพร้อมเสนอว่าอย่าขุ่นมัวในภายหลังหรือเสียดายทรัพย์ที่ปล่อยออกจากมือแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยจากที่แสนชาติเหลือแค่7แค่ไม่ปลื้มไม่ปลื้มแค่นิดเดียวคือว่าเมียแกตักเยอะไปหน่อยเมียแกนึกว่าผัวแกถ้าวันนี้จะเพี้ยนไปเลยใส่เต็มบาทนานๆได้ทำทีไงก็รวยอยู่แล้วทำไมต้องกลัวไปมาทำให้ผัวแกเสียสภาพจิตตกลงไม่ปลื้มเหลือ7ชาติเองอย่าเสียใจในภายหลังเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเริ่มลงมือทำบุญเนี่ยเตรียมใจไว้เลยว่าช่างมันจะเกิดอะไรขึ้นฉันทำเสร็จแล้วฉันได้บุญจบแค่นี้สั้นๆนะ แล้วลึกถึงบุญซ้ำๆเหมือนกับการรวมเม็ดฝนใช่ไหมรวมเสร็จเนี่ยเม็ดฝนจากเม็ดเล็กๆรวมเป็นขันรวมเป็นถ้วยโถโอชามเห็นไหมรวมเป็นแม่น้ำแม่น้ำใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นทะเลแห่งบุญถ้าเข้าถึงเป็นทะเลแห่งบุญเมื่อไหร่เนี่ยใช้ได้แล้วโอ้โหใช้ได้อย่างแบบเหลือๆเลย แต่กว่าจะเป็นทะเลต้องทำเยอะจริงๆนะอธิษฐานซ้ำๆทำบุญเรื่องการละทานโฟกัสลงไปถ้าใครชอบประเภทว่าอย่างไหนจะได้อย่างนั้นอย่างไหนจะได้อย่างนั้นกระทานกระทานเนี่ยมันจะมีหลายแบบยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราทั่วไปเราก็คือกฐินใช่ไหมนั่นคือกระทานแต่ก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือพระท่านอยากได้อะไรไอ้เกี่ยวกับงานศาสนาเราก็ซัพพอร์ตตัวนั้นเลยนั่นเขาเรียกกระทานเพราะว่าส่วนใหญ่พระอาจารย์บางทีมีไอเดียแต่ไม่มีงบเอาไว้ช่วยต่อเนื่องคือทำไม่ขาดสายเห็นไหมไม่พลาดเลยสักชาติไม่พลาดชาตินี้ชาติไหนชาติต่อไปไม่พลาดไงชาตินี้ก็ไม่พลาดคือตั้งแต่วันนี้ไปอย่าให้พลาดคืออย่าให้ต้องมาระลึกแล้วต้องเสียใจภายหลังอย่าให้มันมีให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดอย่างที่บอกไปว่าพลาดแม้แต่ชาติเดียวถ้าเราไปเกิดเป็นหมาเป็นไงเราก็ต้องให้พ้นอัตภาพหมาก่อนมันใส่บาตรลำบากเลยมันต้องพ้นก่อนเนี่ยมันทำให้เสียเวลาไงตกนรกก็ต้องให้พ้นนรกก่อนมันเสียเวลาแทนที่เราบอกว่าลงปุ๊บสร้างบารมีปั๊บเอาขึ้นสวรรค์ปุ๊บลงปุ๊บสร้างบารมีปั๊บเนี่ยมนุษย์เทวดามนุษย์เทวดาใช่ไหมวันนี้มนุษย์นรกไม่ไหวมาไม่ขาดสายเหมือนกับสายแห่งน้ำต่อเนื่องแล้วก็สุดท้ายคือบำเพ็ญสมาธินั่งสมาธิเยอะนั่งแล้วก็กำหนดจิตให้ใสๆแล้วปรารถนาอะไรก็ใส่ลงไปในไส้กลางกำหนดลงไปในไส้กลางเลยใส่ลงไปตรงนั้นแหละอยากได้อะไรก็รวมใส่เข้าไปในไส้กลางแล้วเหมือนโยนลูกแก้วลงไปในไส้กลางแล้วเราปล่อยให้ความปรารถนาวิ่งไปสู่นิพพานถ้าพระพุทธเจ้าท่านได้ยินท่านก็จะอวยพรให้เพราะท่านใจดีพุทธเจ้าเนี่ยท่านใจดีนะถ้าเสียงไปถึงเนี่ยท่านอวยพรหมดมันดีมากอัธยาศัยท่านยิ้มสดใสตลอดวันนั้นเราว่ามันแย่ท่านก็ยิ้มสดใสประกอบอายุตลอดอารมณ์ดีตลอดทั้งวันอวยพรอ่ะจบละวันนี้เอาแค่นี้เลยเวลามา4 นาทีแล้วเดี๋ยวเปิดคลิปสุดท้ายแล้วก็เราก็จะได้ไปทำภารกิจของเรานะ

อวยพรให้ทุกท่านพึงได้ความสมหวังในการสร้างบารมีจะได้สูญเสียกำลังใจในการสั่งสมบุญในตลอดเส้นทางและขอให้ภัยที่จะมาถึงก็อย่าได้มาถึงขอให้อุปสรรคทั้งหลายจงหลบไปข้างทางให้ผู้มีบุญสามารถสั่งสมบุญไปจนตลอดเส้นและตลอดสายขออนุภาพแห่งพระธรรมกายได้อวยพรให้กับสาธุชนทุกชั้นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพึงประสบสุขพ้นสุขพ้นทุกข์พ้นโลกพ้นภัยจงทุกท่านเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072

0: ได้คือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้อตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้อนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรก

ที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายละใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสใสเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสใส

ในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแส

ั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่ลงลงว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติ

ได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ
1: แห่งความอาภัพ
0: แห่งความอาภัพ
1: 18ประการ
0: ข
1: อให้ข้าพเจ้า

0: คุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศา

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล
1: ้
0: ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า

0: เลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวะ

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดได้แล้วในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรร

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศ

จงเป็นผู้ปราศจาก

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

เวรปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหม

อุบัติทวันตรายขอให้สัตว์

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆ

ใดในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตบุติสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทางออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมคือความแข็งแรงและความปลอดกังวลทั้งสองอย่างเป็นหัวใจสำคัญไม่เช่นนั้นพยามารเอาไปทำอย่างอื่นจนหมดแรงจิตเดิมแท้ของเราจะใสสะอาดแต่พยามารเอากิเลสเข้ามาสอดบังคับให้เราไปสร้างกรรมอีกดังนั้นในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่ต้องตั้งใจนั่งธรรมะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่คณะพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบลรุ่นที่27ค่ะสำหรับโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่27ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสถาบันพระสังฆาธิการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมจัดขึ้นเพื่อถวายความรู้และเสริมสร้างศักยภาพแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระธรรมวินัยกฎหมายกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนพระบรมราโชบายพระสังฆราโชบายและนโยบายมหาเถรสมาคมในการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้กล่าวถวายรายงานต่อประธานสงฆ์พร้อมกันนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้กล่าวให้โอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้เข้ารับการอบรมใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าพระสังฆาธิการโดยเฉพาะในระดับเจ้าคณะตำบลถือเป็นกลไกสำคัญในระดับฐานรากที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนและวัดในการปกครองมากที่สุดความเรียบร้อยดีงามของการบริหารงานคณะสงฆ์ในภาพรวมจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเจ้าคณะตำบลเป็นสำคัญเจ้าคณะตำบลจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในบทบาทอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคมโดยต้องยึดถือพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้งและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบริหารงานในตำแหน่งเป็นไปด้วยความถูกต้องสง่างามและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและหมู่คณะสงฆ์

สำหรับหลักสูตรการถวายความรู้ตลอดโครงการประกอบด้วยการบรรยายและการเสวนาในหัวข้อที่สำคัญอาทิการศาสนศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ตลอดจนบทบาทในพระศาสนาเพื่อให้พระสังฆาธิการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวอินเดียกว่า50ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการวัดและกระชับความสัมพันธ์พระพุทธศาสนาระหว่างประเทศค่ะคณะชาวอินเดียจำนวน50ท่านประกอบด้วยพระภิกษุเถรวาทจำนวน35รูปแม่ชี5ท่านและอุบาสิกาอีก10ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมสำหรับชาวอินเดียจากรัฐนาคาแลนด์ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดป่ามะไฟจังหวัดปราจีนบุรีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระมัคคุเทศชาวอินเดียได้นำพระภิกษุและผู้ปฏิบัติธรรมชาวอินเดียมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้ทางคณะได้รับชมสื่อณห้องสื่อใหญ่อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงพร้อมทั้งได้รับชมสื่อเกี่ยวกับพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่จัดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายซึ่งได้ร่วมกันสวดมนต์เป็นภาษาบาลีเสียงสวดมนต์สำเนียงอินเดียดังกังวานไปทั่วบริเวณสร้างบรรยากาศอันงดงามและชวนให้นึกย้อนถึงยุคสมัยพุทธกาลพร้อมทั้งสะท้อนถึงคำกล่าวของหลวงพ่อที่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวหลังจากนั้นคณะได้ไปชมนิทรรศการพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนกยูงที่บริเวณชั้น4อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์อย่างสนใจและเมื่อได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุต่างรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปิติที่ได้เห็นอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกในชีวิตหลายรูปและหลายท่านต่างขอถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกส่วนในช่วงท้ายของการเยี่ยมชมเมื่อคณะเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้เกิดพายุฝนขึ้นอย่างกระทันหันแต่กลับทำให้อากาศที่ร้อนอบอ้าวเย็นสบายและสดชื่นยิ่งขึ้นซึ่งก่อนเดินทางกลับคณะสงฆ์ได้กล่าวให้พรพร้อมแสดงความประทับใจอย่างยิ่งต่อทุกสถานที่ที่ได้เยี่ยมชมรวมทั้งการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายซึ่งผู้แทนคณะสงฆ์ชาวอินเดียได้เปิดเผยว่าการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้สร้างความประทับใจอย่างยิ่งเนื่องจากได้เห็นระเบียบปฏิบัติและการรวมใจเป็นหนึ่งของพุทธบริษัท4ซึ่งจะได้นำรูปแบบการจัดการและประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการพัฒนาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอินเดียให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงศูนย์โดยมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบและอิ่มเอมใจโดยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนประกอบพิธีสำคัญจากนั้นเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมโดยมีคณะกัลยาณมิตรจังหวัดนครปฐมเป็นประธานผ้าป่าได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติจากนั้นคณะกัลยาณมิตรจังหวัดนครปฐมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธาน

0: งฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพรวมถึงสาธุชนทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมที่เป็นเสมือนสถานที่หล่อล้อมเยาวชนให้เติบโตเป็นคนเก่งและคนดีซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านร่วมบุญมาจะถูกนำไปบำรุงรักษาอาคารเสนาสนะระบบสาธารณูปโภคและขับเคลื่อนโครงการอบรมศีลธรรมต่างๆรวมทั้งโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไปพร้อมกันนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้เข้าเยี่ยมและสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเพื่อแสดงความเคารพและเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างวัดไทยในต่างแดนค่ะพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์นและรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชเนียได้เมตตาให้การต้อนรับและปฏิสันถารอย่างอบอุ่นแก่พระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคล นี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมกราบคารวะพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศเนื่องในโอกาสที่ได้รับอาราธนาเดินทางมาร่วมงานสัปดาห์วิสาขบูชานานาชาติณมหานครซิดนีย์และนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในระหว่างการสนทนาธรรมพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศได้เมตตาบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาและวิสัยทัศน์ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในต่างแดนโดยวัดไทยนครเมลเบิร์นถือเป็นวัดไทยแห่งแรกในรัฐวิกตอเรียก่อตั้งและอย่างรากลึกณชุมชนบ็อกซ์ฮิลมาอย่างยาวนานกว่า40ปีซึ่งปัจจุบันท่านทำหน้าที่ศาสนกิจในฐานะเจ้าอาวาสรุ่นที่3ซึ่งวัดไทยนครเมลเบิร์นได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่รวบรวมชุมชนชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาร่วมทำกิจกรรมสร้างบุญบารมีปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมาปัจจุบันความศรัทธาได้ขยายเติบโตจนมีวัดสาขาเพิ่มขึ้นอีก3แห่งเพื่อกระจาย

แสงแห่งธรรมให้ครอบคลุมในวงกว้างโดยโครงการล่าสุดที่กำลังดำเนินการขับเคลื่อนด้วยแรงศรัทธาคือการก่อสร้างวัดไทยภาวนาบัลลารัตณ์ณเมืองบัลลารัตรัฐวิกตอเรียโดยบรรยากาศการเข้ากราบคารวะและการปฏิสันถารในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสมานฉันท์และความเมตตาสะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะสงฆ์และพระธรรมทูตไทยในต่างแดนที่พร้อมใจกันขับเคลื่อนและปักหลักพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงและเกื้อกูลประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกสืบไปค่ะสมัชชาพระธรรมทูตไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ร่วมกับมูลนิธิยายาสารการุดาธรรมะและวัดพุทธเมดานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณโรงเรียนสิงโอสารีเมืองเมดานประเทศอินโดนีเซียค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศีลธรรมและความรู้ในพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นโดยภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะพระธรรมทูตไทยได้นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนชาวอินโดนีเซียร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ในโอกาสนี้พระธรรมทูตได้แสดงพระธรรมเทศนาบอกเล่าถึงประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมไปเป็นกรอบความคิดในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติทั้งจากคณะครูและนักเรียนที่ต่างตั้งตารอการมาของพระอาจารย์ด้วยใจที่จดจ่อและเปี่ยมด้วยความศรัทธากิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและสร้างสันติภาพในสังคมผ่านวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่ช่วยปักหลักพระพุทธศาสนาและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธไทยและชาวพุทธอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนโดยมีศรัทธาสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วม งานกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเป็นพิธีบุพเพเปตพลีและสวดมนต์บทธรรมนิยามน้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญภัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพิธีถวายกองบุญอัฐบริขารนำกล่าวคำถวายโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรอรุณรัตน์ณสงขลาและกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวคำถวายโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำกล่าวถวายโดยกัลยาณมิตรนฤมลฤาชามอสซิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจราส่วนพิธีถวายกองบุญยานพาหนะนำกล่าวถวายโดยกัลยาณมิตรสิรินวงวิทยาเวชพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนสาธุชนได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตร

สารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ร่วมการประกอบพิธีถวายกองบุญโคมวิสาขาประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะได้น้อมถวายเครื่องทยธรรมและกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ขันชัยชยาวังโสซึ่งท่านได้เมตตามอบข้อคิดในการนำหลักพุทธธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและรักษาใจให้มีความสุขในต่างแดนค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาสั่งสมบุญกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองในต่างแดนค่ะบรรยากาศงานบุญในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสอนมัดจิตธรรมและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและครอบครัวส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ฮกเล่นและกัลยาณมิตรวรรณครคอรี่พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระมหามานพทีปวังโสซึ่งท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องเล่าจากชาดกโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้การที่เราได้ฟังนิทานชาดกถึงเรื่องราวความกตัญญูกตเวทีของพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆซึ่งได้ทำความดีแม้จะเสวยพระชาติเป็นสัตว์จากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทุกท่านสามารถนำข้อคิดหลักธรรมนำมาปฏิบัติได้โดยในวันนี้เราได้สมาทานศีลถวายปัจจัยทยธรรมนั่งสมาธิและประกอบพิธีบุพพเปตพลีอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของทุกท่านที่มีต่อผู้มีพระคุณของเราที่ได้ละโลกไปแล้วคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับที่9จังหวัดชลบุรีและอันดับที่10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightoworld.com

0930-9091 และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัฏฐะพยาปัตติอัพพยโถเมื่อสูญเสียก็ไม่ควรหมดกำลังใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาล้วนเคยเป็นญาติกันมาก่อนโลกใบนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่มีประชากรโลกเป็นสมาชิกครอบครัวการมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันมีจิตกรุณาช่วยเหลือกันให้พ้นจากทุกข์มีมุทิตาจิตต่อความดีของผู้อื่นรวมทั้งมีอุเบกขาธรรมวางใจเป็นกลางทั้งในเรื่องดีและร้าย

้ที่บังเกิดขึ้นนับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงมีต่อกันความรู้สึกเช่นนี้น่ะจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อจิตของเราได้พัฒนาให้มีคุณภาพมีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเราน่ะจะมีความสุขและอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนซึ่งความรู้สึกนี้น่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ที่จะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเนลุชาดกว่าอมานันายัตถสิยาสันตานังวาวิมานานาหีนสัมมานานาวาปินตัตถวสตีวเสในที่ใดไม่นับถือคนดีมีแต่ดูถูกคนดีหรือมีแต่ยกย่องคนเลวในที่นั้นคนดีย่อมอยู่ไม่ได้แน่นอนโลกในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังต้องการคนดีมีศีลธรรมมาช่วยกันคุ้มครองโลกและพัฒนาโลกให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นโลกแห่งสันติสุขที่ทุกคนมีธรรมะภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกในขณะที่ผู้ปรารถนาดีต่อโลกกำลังร่วมกันทำในสิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์โลกนี้ให้มีสันติสุขแต่กลับถูกมองไปในทางที่ตรงกันข้ามว่าจะมีคนดีอย่างนี้หลงเหลืออยู่ในโลกอีกหรือเพราะสภาพจิตใจของเขาได้เสื่อมลงแทนที่จะสนับสนุนคนดีกลับไปขัดขวางแล้วก็ยกย่องคนชั่วขึ้นมาแทนจึงทำให้สังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยมีแต่ความสับสนวุ่นวายเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อได้เล่าติดต่อกันมาหลายวันซึ่งวันนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเรื่องราวที่ผ่านมาก็คือพระราชาทรงหาทางกำจัดปุโรหิตชื่อธรรมทัตผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และภักดีเสมอมาและอาศัยการกะเสนาบดีผู้เป็นพานทำตนเป็นดุจมหาโจรที่หลบซ่อนอยู่ในพระราชวังแต่พระโพธิสัตว์อาศัยชัตตปาณีผู้เป็นช่างกลบกได้ช่วยเหลือทำให้ได้มีโอกาสทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องในวันนี้ก็ถึงตอนที่พระราชาตรัสถามชัตตปาณีว่าชัตตปาณีท่านเห็นอารมณ์อะไรจึงสามารถวางใจเป็นกลางแม้ในบุคคลที่ควรรักชัตตปาณีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเมื่อครั้งก่อนข้าพระองค์เป็นพระราชาพระนามว่ากิตวาสะในกรุงพาราณสีโอรสของข้าพระองค์ได้รับการทำนายลักษณะจากโหราจารย์ผู้ชำนาญว่าพระโอรสนี้จักอดน้ำสิ้นพระชนพระชนกชนนีทรงขนานนามพระโอรสนั้นว่าทุตตกุมารครั้นพระโอรสเจริญวัยแล้วได้ดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชพระราชาทรงมีพระหฤทัยโปรดปรานพระโอรสมากมักจะให้ติดตามไปในงานราชกิจต่างๆไม่เคยขาดด้วยหวังว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรจะให้สืบทอดราชสมบัติแทนพระองค์คำนำนายของโหราจารย์ยังฝังลึกอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอมาแม้ไม่มีวี่แววว่าพระโอรสจะอดน้ำสิ้นพระชนก็ตามทำให้พระองค์เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

รึ่งแต่ด้วยหัวอกของบิดาผู้มีความรักและปรารถนาดีต่อพระโอรสเป็นอย่างมากทรงหวั่นเกรงว่าพระโอรสจะอดน้ำตายจึงรับสั่งให้ราชบุรุษช่วยกันขุดสระโบกรณีไว้ในที่ต่างๆภายในพระนครแล้วทรงรับสั่งให้สร้างมณฑปไว้ตามสี่แยกแล้วให้ตั้งตุ่มน้ำดื่มไว้เป็นจำนวนมากเพื่อพระโอรสสุดที่รักวันหนึ่งขณะที่พระกุมารแต่งพระองค์เสด็จประพาสอุทยานแต่เช้าตรู่ระหว่างทางได้พบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังเที่ยวจาริกไปบิณฑบาตในพระนครมหาชนเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วต่างก็กราบไหว้สรรเสริญและประคองอัญชลีดีใจว่านานแล้วหนอจะมีพระคุณเจ้ามาโปรดในพระนครแต่พระกุมารกลับคิดแตกต่างจากชาวพระนครว่าสมณะรูปนี้น่ะไม่ทำมาหากินมัวแต่ขออาหารที่คนอื่นหามาได้ด้วยความยากลำบากชาวพระนครแทนที่จะมาแสดงความเคารพนอบน้อมต่อเราแต่กลับไปนอบน้อมสมณะโลนผู้ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งเมื่อมิจฉาสังคปะคือความดำริที่ผิดบังเกิดขึ้นในพระทัยก็ทรงพิโรธประกอบกับความอิจฉาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงจากช้างเข้าไปหาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็แย่งบาจากมือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุ่มลงไปบนพื้นดินจากนั้นก็เอาพระบาทเหยียบพัตตาหารย่ำไปย่ำมาให้แหลกฝ่ายพระปัจเจกพระพุทธเจ้ายืนมองพระกุมารด้วยใจที่เป็นปกติได้แต่คิดสงสารในการกระทำของพระกุมารว่าสัตว์ผู้นี้เห็นทีจะวอดวายเสร็จแล้วทางด้านพระกุมารก็หันมากราบสรรพยอกว่าสมณะเราเป็นโอรสของพระเจ้ากิจวาสะมีนามอทุทธกุมารแม้ท่านจะโกรธเราจะทำอะไรเราได้ต่อจากนี้ไปท่านจะได้เข้ามาในพระนครของเราอีกพระบัจเจกพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีทั้งความรักและความชังปราศจากความโกรธและความเกลียดเมื่อเห็นว่าบาทแตกแล้วจึงเหาะขึ้นสู่เวหาดไปทิ้งเงื่อมเขานันทมูลกะในป่าหิมพานต์ขณะนั้นนั่นเองเด็กกรรมของพระกุมารผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้บริสุทธิ์ก็ให้ผลทันตาพระกุมารมีพระวรกายเร่าร้อนพลุ่งพล่านตรัสว่าร้อนเหลือเกินจากนั้นก็ล้มลงเกลือกกลิ้งบนแผ่นดินพวกราชบุรุษได้รีบไปหาน้ำมาให้พระกุมารดื่มแต่น้ำทั้งหมดที่มีอยู่บริเวณนั้นก็เหือดแห้งสะโบกรณีที่ขุดเตรียมเอาไว้ก็แห้งผากพระกุมารก็สิ้นชีพในที่นั้นนั่นเองครั้นละโลกแล้วก็ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกพระราชาครั้นสดับข่าวการจากไปของพระโอรสแล้วก็ถูกความโศกเข้าครอบงำทรงตรอมพระทัยไม่เสวยพระกายาหารเป็นเวลาหลายวันมีพระวรกายสู้ผอมลงไปเรื่อยๆใครจะปลอบโยนอย่างไรก็ไม่รับฟังพอครบ7วันจึงมาพิจารณาถึงความทุกข์เพราะความพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักว่าความโศกของเรานี้เนี่ยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เรารักทำให้เราเนี่ยละเลยราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนหากเราจะไม่มีความรักแล้ว

ความโศกก็จะไม่บังเกิดขึ้นเลยเอาเถิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าความรักในสิ่งใดๆทั้งที่มีวิญญาณครองหรือว่าไม่มีวิญญาณครองอย่าได้เกิดขึ้นแก่เราเลยเมื่ออธิษฐานจิตมั่นอย่างนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ไม่ยอมเป็นทุกข์เพราะความรักต่อใครอีกเลยพระราชาครั้นสดับแล้วก็อนุโมทนาแล้วตรัสถามต่อไปว่าสัตบุรุษท่านเห็นอารมณ์ใดเล่าจึงเป็นผู้ไม่โกรธชาตปานีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เคยเป็นดาบสชื่อว่าอรกะเจริญเมตตาจิต7ปีอยู่ในพรหมโลก7กับด้วยเมตตาภาวนาที่สั่งสมมานานเพราะฉะนั้นแม้ได้พบชาตินี้เนี่ยจึงเป็นผู้ที่ไม่โกรธเมื่อชัตปานีกราบทูลคุณธรรม4ประการของตนอย่างนี้แล้วก็ได้ทูลยกย่องปุโรหิตธรรมทัตว่าเป็นบัณฑิตที่พระองค์ไม่ควรกลั่นแกล้งประทุษร้ายส่วนการกะเสนาบดีเป็นผู้มากไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงชอบกินสินบนกระทำตนเหมือนมหาโจรที่หลบซ่อนอยู่ในพระราชวังชาวพระนครไม่ได้ฟังแล้วจึงช่วยกันจับเสนาบดีทุบตีจนตายตั้งแต่นั้นมาธรรมทัตบัณฑิตก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ช่วยบริหารราชการแผ่นดินจนประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมจ๊ะว่าการยกย่องคนดีที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยกย่องคนดีมีศีลธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเราน่ะเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยเพราะฉะนั้นให้หมั่นพิจารณาดูข้อบกพร่องของตัวเองเสมอว่าที่ผ่านมานั้นเราน่ะเป็นคนมีอคติความลำเอียงหรือเปล่าเป็นคนหูเบาหรือเปล่าถ้ามีก็รีบแก้ไขปรับปรุงกันไปไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีใจซื่อตรงเพราะชาตินี้น่ะเราเกิดมาเพื่อแก้ไขตัวเองอยู่แล้วถ้าแก้ไขได้ในชาตินี้พบชาติต่อไปเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆหากเราฝึกในเรื่องหยาบๆภายนอกได้ดีมันแก้ไขข้อบกพร่องอยู่เสมอเป็นคนหนักแน่นในความเที่ยงธรรมเป็นผู้มีใจเที่ยงตรงเหมือนตาช่างเมื่อปฏิบัติธรรมก็จะมีใจเที่ยงตรงต่อหนทางพระนิพพานได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างรวดเร็วดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันฝึกฝนตนเรื่อยไปแล้วก็ฝึกใจนะให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันให้ได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนำมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: อาการละราวิชาดกชาดกว่าด้วยไก่ขันไม่ถูกเวลาในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุผู้ท่องบทไม่เป็นเวลารูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้คราวนั้นมีภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งเป็นกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถีบรรพชาในพระศาสนาแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ต่อไปเจ้าต้องตั้งใจศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์นะ
2: ครับอาจารย์ข้าจะต้องตั้งใจ
0: ด้วยความที่เป็นภิกษุใหม่ภิกษุหนุ่มจึงไม่รู้เวลาว่าเวลาใดควรทำวัดเวลาใดควรปรนิบัติเวลาใดควรเล่าเรียนเวลาใดควรท่องบทจึงได้ส่งเสียงดังในขณะที่ตนตื่นขึ้น
2: เอาละวันนี้จะท่องบทสวดไหนดีนะ
0: ภิกษุหนุ่มส่งเสียงดังรบกวนภิกษุรูปอื่นๆอย่างไม่รู้เวลาทั้งในปฐมยามมัชฌิมยามและในปัจฉิมยามทำให้ภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอันได้หลับนอน
3: โอ้ยอะไรกันนี่ดึกดื่นขนาดนี้ใครยังสวดมนต์อยู่ได
4: ้สงสัยจะเป็นภิกษุบวชใหม่ยังไม่รู้เวลาไว้พรุ่งนี้ค่อยไปเตือนก็แล้วกัน
0: ไม่เพียงแต่ส่งเสียงรบกวนภิกษุรูปอื่นแม้ในยามทำวัดภิกษุนั้นก็ทำกิจอื่นไม่มาร่วมทำวัดกับภิกษุรูปอื่น
3: ทำไมภิกษุใหม่ยังไม่มาทำวัดอีก
4: ไม่รู้สิสงสัยคงจำวัดอยู่มั้งเมื่อคืนก็ส่งเสียงดังทั้งคืนจนข้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนี่ย
5: พวกท่านก็ได้ยินเหมือนกันหรือแบบนี้ไม่ไหวต้องตักเตือนกันบ้างแล้ว
0: เรื่องที่ภิกษุใหม่ไม่รู้วัดหรือสิกขานี้เป็นที่กล่าวถึงในหมู่ภิกษุเมื่ออยู่ในธรรมสภาภิกษุทั้งหลายต่างพากันกล่าวโทษภิกษุใหม่นั้น
3: ใช่เจ้าหรือเปล่าที่ส่งเสียงตอนดึกๆทุกคืน
2: เอ้ยข้าแค่ท่องคำสอนของพระศาสดาเท่านั้นเอง
4: หนอยยังไม่สำนึกอีกเจ้าไม่รู้ตัวหรือว่าทำให้พวกเราไม่ได้นอนทั้งคืน
5: เจ้าบวชเป็นพระแล้วยังไม่รู้จักแยกแยะเวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนไม่ควรทำอะไรอีกหรือ
0: พระศาสดาเสด็จผ่านมาเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังกล่าวโทษภิกษุใหม่อยู่จึงทรงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไร
3: พวกเรากำลังตักเตือนภิกษุใหม่เรื่องปฏิบัติกิจไม่ถูกเวลาอยู่พระเจ้าค่ะ
4: ภิกษุใหม่นี่ทำให้พวกหม่อมฉันไม่ได้หลับทั้งคืนเลยพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุนี้ส่งเสียงไม่เป็นเวลาแม้ในการก่อนก็ส่งเสียงไม่เป็นเวลาเหมือนกันและเพราะความที่ไม่รู้การหรือมิใช่การจึงถูกบิดคอถึงสิ้นชีวิต

0: พระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาสาธกดังนี้ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลอุทิตจพราเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยแล้วได้ศึกษาศิลปวิทยาจนสำเร็จทุกอย่างและได้เป็นอาจารย์ที่สาป่าโมกในพระนครพาราณสีนั่นเอง
1: ความรู้ที่เราร่ำเรียนมาเราจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้มีความรู้เหมือนเรา
0: พระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ที่สาป่าโมกผู้มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในกรุงพาราณสีมีมานพฝากตัวเป็นศิษย์ประมาณ500คน
2: ข้าขอฝากตัวเป็นศิษย์อยู่รับใช้ท่านขอรับ
1: ดีแล้วเจ้าจงตั้งใจศึกษาร่วมกับมานพทั้งหลายเถิด
0: ครั้งนั้นมีลูกไก่ตัวหนึ่งพลัดหลงเข้ามายังสำนักของพระโพธิสัตว์มานพทั้งหลายจึงเลี้ยงลูกไก่นั้นไว
2: ้ลูกไก่นี่มาจากไหนกันนะ
3: สงสัยจะหลงเข้ามาน่าสงสารจริงเราเลี้ยงมันไว้ดีกว่า
4: เลี้ยงไว้ทำไมเปลืองข้าวเปลือกเปล่าตัวเล็กแค่นี้กินก็ไม่ได
3: ้ก็เพราะกินไม่ได้นะสิถึงต้องเลี้ยงไว้ให้มันโตจนเอามากินได
0: ้เจ้าลูกไก่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากพวกมานพจนมันโตขึ้นทุกๆเช้าเจ้าไก่จะขันเพื่อปลุกมานพทั้งหลายให้ตื่นมาศึกษาศิลปวิทยา
2: เอาตื่นตื่นตื่นไก่ขันแล้วเตรียมตัวไปเรียนกันดีกว่า
3: แม่ขันปลุกข้าทุกเช้าแบบนี้เลี้ยงไว้ไม่เสียข้าวเปลือกจริง
4: ๆนั่นสินะนี่ทำมันไม่มีประโยชน์พวกเราก็คงได้กินไก่ย่างแน่
0: หลังจากทำหน้าที่ขันปลุกมานพทั้งหลายอยู่หลายปีเจ้าไก่นั้นก็ได้ตายลงทำให้มานพทั้งหลายตื่นสายส่งผลให้การเรียนแย่ลง
2: เออตื่นสายอีกแล้วตั้งแต่เจ้าไก่นั้นตายไปข้าก็ตื่นสายทุกวันเลย
3: ข้าว่าเราน่าจะหาไก่ตัวใหม่มาทำหน้าที่ปลุกพวกเราแทนนะ
4: พวกเจ้านี่ใช้ไม่ได้เลยแค่ไม่มีไก่ก็ตื่นสายกันแล้วหรือเอาแบบนี้สิเดี๋ยวข้าจะปลุกพวกเจ้าเอง
2: ทำพูดดีไปเมื่อเช้าตอนพวกข้าไปเรียนเจ้ายังไม่ตื่นเลยด้วยซ้ำ
0: พวกมานพเที่ยวแสวงหาไก่ตัวใหม่มาแทนจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พวกมานพกำลังหาฟืนอยู่ในป่าช้าก็พบไก่ตัวหนึ่ง
2: พวกเรานั่นไก
4: ่ไหนๆดีเลยตัวอ้วนๆแบบนี้ย่างกินกันอร่อยแน่
3: เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไก่นั่นน่ะน่าจะขันปลุกพวกเราตอนเช้าได
2: ้พวกเรามาช่วยกันจับไก่ดีกว่า
0: พวกมานพช่วยกันจับไก่ใส่กรงแล้วนำกลับมาเลี้ยงยังสำนักแต่ไก่ตัวนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าควรขันในเวลาใดเพราะมันเติบโตในป่าช้าบางคราวก็ขันดึกเกินไปบางคราวก็ขันเอาเวลาอรุณขึ้น
2: เอาตื่นได้แล้วพวกเราเช้าแล้วรีบไปเรียนกันดีกว่า
3: ทำไมเช้าเร็วนักล่ะข้ารู้สึกว่าเพิ่งนอนเมื่อตะกี้นี่เอง
4: นั่นสิเอ๊ดูสิยังมืดอยู่เลยเจ้าไก่นี่คงขันผิดเวลา
2: แต่อย่างนั้นก็นอนต่อแล้วกันสงสัยมันยังไม่ชินกับที่นี
3: ่ข้ากำลังฝันเพลินๆอยู่เลยนี่จะฝันต่อจากเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย
0: เมื่อถึงเวลาที่มานพทั้งหลายต้องตื่นมาเพื่อเตรียมตัวเรียนหนังสือเจ้าไก่นั้นกลับไม่ขันบอกเวลากลับส่งเสียงขันในยามเที่ยงแทน
2: เอาตื่นตื่นตื่นนี่ข้าต้องพูดแบบนี้อีกกี่รอบเนี่ย
3: เช้าแล้วหรือข้ารู้สึกหลับสบายจริง
4: ๆเฮ้ยนี่มันเที่ยงแล้วพวกเรานอนหลับกันไม่รู้เรื่องเลย
2: โถเจ้าไก่นั่นทำพิษอีกแล้ว
0: มานพทั้งหลายคิดว่าไก่นั้นคงยังไม่ชินที่ต้องมาอยู่ในสำนักจึงขันผิดเวลาจึงพยายามอดทนอยู่หลายวันแต่เจ้าไก่นั่นก็ยังขันผิดเวลาอยู่ทุกครั้งจนมานพทั้งหลายเริ่มทนไม่ไหว
2: เจ้าไก่นั่นมันขันผิดเวลาตลอดเลย
3: นี่ข้าจะทนไม่ไหวแล้วนะมันเล่นขันปลุกทุกคืนแบบนี้ข้านอนไม่หลับเลย
4: ข้าก็เหมือนกันมันขันตอนเที่ยงทำให้ข้าอดเรียนตอนเช้าเลยเนี่ย
3: ไหนว่าเจ้าเป็นคนตื่นเช้ายังไงล่ะ
0: เจ้าไก่ตัวนี้ทำให้พวกมานพไม่อาจศึกษาบางคนหลับเวลาเรียนบางคนท่องจำได้แล้วก็กลับลืมต่างก็คิดว่าหากเลี้ยงไก่ตัวนี้ไว้คงทำให้เสียการเรียนเป็นแน
2: ่ถ้าเราเก็บไก่ตัวนี้ไว้เราคงไม่ได้เรียนเป็นแน
3: ่นั่นสิคุณเล่าเอามันไปปล่อยดีกว่า
4: ปล่อยก็โง่สิเลี้ยงมาขนาดนี้แล้วข้าว่าเราเอามาย่างกินกันดีกว่านะ
3: เจ้าเห็นแกกินอีกแล้ว
4: ถ้างั้นข้ากินคนเดียวก็ได
0: ้เมื่อเห็นว่าไก่ตัวนี้ไม่สามารถขันบอกเวลาได้หนำซ้ำยังทำให้เสียการเรียนพวกมานพจึงฆ่าไก่แล้วนำมาย่างกินเป็นอาหาร

0: าร
1: เอาสุกหรือยังข้าหิวแล้วนะ
2: นี่ไงสุกแล้วมากินกันเถอะ
3: อร่อยอร่อยฝีมือย่างไก่ของเจ้านี่ข้ายกนิ้วให้เลยอร่อยอร่อย
2: แหมข้าคิดว่าเจ้าจะไม่กินซะอีกนะว่าแต่ข้าเห็นแกกิน

0: ดูเจ้าสิกินเอากินเอาไม่รอใครเลย
1: หลังจากนำไก่ไปย่างกินกันแล้ววันต่อมามานพทั้งหลายก็กลับมาศึกษาเล่าเรียนกันได้ตามปกติแล้วจึงรายงานกับอาจารย
2: ์มานพทั้งหลายพวกเธอมาเรียนกันได้ตามปกติแล้วหรือ
3: ขอรับอาจารย์พวกเราได้จัดการต้นเหตุของปัญหาไปแล้ว
4: จัดการซะอิ่มแปร่เลยขอรับ
0: พวกเราฆ่าไก่แล้วจัดการย่างกินไปแล้วขอรับ
2: มานพทั้งหลายเอ๋ยที่ไก่นี้ต้องถึงแก่ความตายเพราะมันเจริญเติบโตโดยไม่ได้รับการสั่งสอนไม่ได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในสำนักอาจารย์ย่อมไม่รู้จักการที่ควรขันและไม่ควรขัน
1: พระโพธิสัตว์แสดงเหตุนี้แล้วดำรงชีพอยู่จนตลอดอายุไขแล้วไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าไก่ที่ขันไม่เป็นเวลาในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุนี้พวกมานพได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนอาจารย์ได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แหละ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดม

และเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักคร่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับ

ในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคะเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่

ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบา
ให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดใดอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นเย็นต้องรักษาใจให้เย็นเย็นให้รักษาความนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบ

ความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนำนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืด

เริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมา

ตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันทาภิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะ

และของลูกได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายก็เพราะอาการเจ็บป่วยของเขาเป็นสาเหตุให้เขาได้มาพักฟื้นที่เมืองไทยแล้วก็ได้มีกัลยาณมิตรชักชวนเขาให้ได้มาวัดพระธรรมกายปัจจุบันการเปิดของลูกชายก็ยังคงมีอยู่ลูกขอเล่าประวัติของเขาดังนี้ค่ะลูกชายคนเล็กของลูกปัจจุบันอายุ21ปีได้ประสบอุบัติเหตุครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2545ขณะไปศึกษาต่อที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันเกิดเหตุเขามีอาการเมาสุรานี่เมาถูกผลักตกบันไดศีรษะฟาดพื้นหมดสติถูกนำส่งโรงพยาบาลรุ่งขึ้นหลังจากรู้สึกตัวเขาก็หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายใดๆเกิดขึ้นกับเขาในเดือนสิงหาคม2546ระหว่างปิดเทอมเขาก็กลับมาพักร้อนที่บ้านประเทศรัสเซียได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกเป็นครั้งที่2โดยขับรถยนต์ชนกับรถอีกคันหนึ่งอย่างแรงในตอนนั้นเขาไม่ได้เมาศีรษะเขาถูกกระแทกแต่ก็ไม่หมดสติร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ1เดือนเมื่อหายดีแล้วจึงกลับไปเรียนต่อที่ซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์กระทั่งเดือนมีนาคม2547เริ่มมีอาการผิดปกติจนถึงขั้นรุนแรงเขาพยายามทำร้ายพี่ชายของเขาจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลด้านประสาทเข้าบำบัดรักษาอยู่ประมาณ2เดือนหลังจากนั้นกลับมาพักฟื้นที่บ้านในประเทศรัสเซียโดยการรับประทานยาตามแพทย์สั่งอาการบาดเจ็บทางสมองทุเลาลงเรื่อยๆจึงลดจำนวนยาที่รับประทานลงตามลำดับนอกจากการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วยังเสริมการรักษาด้วยสันนิษฐานสิพลังจิตหรือพลังจักรวาลก็เรียกกันเป็นยิ่งใหญ่นั่นและไสยศาสตร์ที่เรียกว่าไสขาวด้วยซึ่งลูกเองได้จ้างผู้มีอำนาจทางจิตหรือหมอไสยศาสตร์มารักษาลูกชายแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งลูกชายได้เดินทางมาพักฟื้นที่เมืองไทยมาพร้อมกับหมอไสยศาสตร์แล้วก็ได้มีกัลยาณมิตรชักชวนให้มาที่วัดพระธรรมกายเพื่อไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ1สัปดาห์ที่จังหวัดเชียงใหม่ลูกเองก็ได้เดินทางมาสมทบในภายหลังแล้วก็ได้ไปปฏิบัติธรรมพร้อมกันกับลูกชายเป็นครั้งแรกหลังจากปฏิบัติธรรมดูเขาสงบขึ้นอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสดูมีสุขภาพกายและใจดีเราจึงมุ่งเน้นที่การนั่งสมาธิด้วยตนเองเพราะเห็นผลที่ชัดเจนรวมถึงพฤติกรรมต่างๆของลูกชายดีขึ้นอย่างรวดเร็วรู้สึกสมองเขาจะปลอดโปร่งมากปลอดโปร่งมากๆโดยรวมแล้วแทบสังเกตไม่เห็นร่องรอยของความเจ็บป่วยเลยดังนั้นจึงเลิกรักษากับหมอไสยศาสตร์หรือหมออื่นๆคือทุกหมอเลิกหมดแล้วก็หันมานั่งสมาธิอย่างเดียวซึ่งอาจจะทำความไม่พอใจให้กับหมอไสยศาสตร์บ้างเพราะขาดอะไรได้จากนั้นเหตุการณ์กลับมาวิกฤตอีกครั้งพอแพทย์ตรวจเช็คร่างกายพบสิ่งผิดปกติต้องเข้ารับการผ่าตัดที่กระดูกสันหลังช่วงล่างบริเวณก้นกบแพทย์เริ่มทำการผ่าตัดเมื่อวันที่22มีนาคม2548โดยใช้วิทยาการสมัยใหม่ซึ่งดูเหมือนเป็นการผ่าตัดเล็กๆไม่มีอาการน่าเป็นห่วงใดๆแต่ที่สำคัญคือมีการวางยาสลบประกอบกับการหยุดรับประทานยามานานเป็นสัปดาห์ดังนั้นในระหว่างที่ลูกชายออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านพฤติกรรมของเขาเริ่มเปลี่ยนไปในทางลบมีความก้าวร้าวมากขึ้นกระทั่งคืนวันที่18เมษายน2548ที่ผ่านมาอาการก้าวร้าวรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้ง

ลูกเป็นชาวรัสเซียเข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกโดยมีลูกชายคนเล็กเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกชายคน

0: าได้ทำร้ายแม่ของเขาคือตัวลูกแล้วพยายามจุดไฟเผาบ้านแต่ว่าเมื่อเขาได้สติเมื่อลูกชายได้สติเขาก็อธิบายว่าเรื่องทั้งหมดที่ทำลงไปเพราะมีเสียงสั่งแล้วก็บังคับไปทำแล้วเสียงนั้นยังบอกว่าคนนี้หมายถึงตัวลูกไม่ใช่แม่แต่เป็นคนที่คิดร้ายและจะทำร้ายเขาลูกจึงต้องนำเขาส่งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดรักษาเฉพาะด้านขณะนี้มีอาการดีขึ้นบ้างแล้วแต่ยังน่าเป็นห่วงคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อีกนานเป็นเดือนนอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วตัวลูกเองขณะทำงานที่บ้านในรัสเซียปรากฏว่ามีข้าวของต่างๆล่นแตกลงมาได้รับความเสียหายอย่างมากมายโดยที่ลูกเองก็แปลกใจและก็ไม่ทราบสาเหตุว่าสิ่งของเหล่านั้นตกลงมาแตกได้อย่างไรลูกหยิบรูปเก่าๆของลูกชายที่เคยถ่ายเก็บไว้ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเดียวกันขึ้นมาดูมีอยู่ภาพหนึ่งซึ่งถ่ายไว้ขณะเรานั่งอยู่ในรถไฟได้เห็นคราบเลือดอยู่ที่เงาของลูกชายในกระจกรถไฟกำลังไหลจากศีรษะลงมาที่ไหล่อกและแขนดูน่ากลัวมากจากนั้นลูกก็พบความผิดปกติของภาพถ่ายอีกหลายใบซึ่งคล้ายกันแต่แตกต่างกันที่บริเวณศีรษะของลูกชายได้มีคราบสีดำแทนคราบสีเลือดซึ่งเห็นได้ชัดซึ่งภาพของคนอื่นๆเป็นปกติดีขณะนี้ภาพถ่ายถูกทำลายหมดแล้วมีเพื่อนบ้านบอกกับลูกว่ามีผู้ไม่ปรารถนาดีได้ทำคุณใสกับครอบครัวลูกและแนะนำให้ไปหาผู้มีวิชาไปทำการแก้คุณใสขึ้นสามีของลูกขณะมึนเมาเพราะอะไรดื่มน้ำเปล่า
1: ดื่มสุรา
0: ได้ประสบอุบัติเหตุขับรถชนกับรถบรรทุกอาการสาหัสโดยเฉพาะที่กระโหลกศีรษะและสมองนอนหมดสติในอาการโคม่าอยู่2คืนก็เสียชีวิตในปี34อายุเพียง39ปีลูกสมบูรณ์สร้างพระโดยจารึกชื่อสามีอุทิศบุญไปให้พร้อมทั้งสร้างตัวเองและลูก2คนรวมเป็น4องค์เจ้าค่ะคำถามเราเตรียมสันนิษฐานกันเลยนะจ๊ะการเกิดอุบัติเหตุ2ครั้งคือถูกผลักตกบันไดและขับรถยนต์ชนรวมถึงการป่วยทางประสาทของลูกชายเกิดจากกรรมอะไรเป็นสาเหตุข้อ 2. การทำบุญให้ทานชีวิตสัตว์การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอนาถาการสร้างพระธรรมกายประจำตัวและการปฏิบัติธรรมซึ่งได้ทำไปแล้วในระดับหนึ่งจะช่วยลูกชายได้หรือไม่อย่างไรและต้องทำในระดับไหนจึงจะช่วยหายขาดได้โดยเร็วคะข้อ 3 วิบากกรรมที่ลูกชายประสบอยู่นี้จะตามส่งผลถึงภพชาติต่อไปหรือไม่ถ้ากรรมยังแรงอยู่ต้องแก้ไขอย่างไรข้อ 4ก่อนที่จะมีอาการทางประสาทอีกครั้งลูกชายเคยมาขอบวชลูกชายจะมีโอกาสได้บวชในพระพุทธศาสนาหรือไม่การบวชจะช่วยตัดรอนวิบากกรรมของเขาได้หรือไม่เพียงใดและหากเจ้าตัวไม่สามารถบวชได้พี่ชายจะบวชแทนให้จะมีผลต่อน้องชายหรือไม่อย่างไรคะถามดีนะข้อ 5ความผิดปกติบนภาพถ่ายของลูกชายรวมทั้งการแตกหักของเครื่องใช้และสิ่งของมีค่าโดยไม่มีสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดจริงหรือไม่คะที่ว่ามีคนทำคุณสัยกับครอบครัว

0: ของลูกหากมีการทำคุณไสจริงจะแก้ไขได้อย่างไรคะคนที่ทำคุณไสกับครอบครัวลูกใช่คนที่ลูกจ้างเข้ามารักษาลูกลูกชายโดยใช้พลังจักรวาลหรือไสขาวหรือไม่อย่างไรคะถ้าไม่ใช่เขาแล้วเป็นใครอ่ะใครคะเขามีจุดประสงค์ใดคะลูกควรจะทำอย่างไรเราเคยมีกรรมร่วมกันไหมคะบุพกรรมใดสามีจึงมีอายุสั้นและเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขณะหมดสติเขาเป็นอย่างไรบ้างเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่ไม่จะตายแล้วไปไหนเนี่ยได้รับบุญจากการสร้างพระประจำตัวและบุญอื่นๆหรือไม่มีอะไรฝากบอกมาหรือไม่คะลูกเกิดประสบการณ์ภายในที่ดีมากตั้งแต่ครั้งแรกที่นั่งสมาธิและลูกมีความปิติใจได้เกิดศรัทธาทำบุญในพระพุทธศาสนาลูกมีเชื้อสายธรรมกายไหมคะลูกและลูกชายทั้งสองคนเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมต้องมาเกิดเป็นชาวต่างชาติและแม้อยู่ห่างไกลแต่ก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะกี่ข้อหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายเพลินลูกชายประสบอุบัติเหตุสองครั้งคือถูกผลักตกบันไดและขับรถชนและป่วยเป็นโรคประสาทเพราะกรรมสุราทั้งในอดีตและปัจจุบันในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าลูกชายในชาตินั้นชอบดื่มสุราเป็นอาจินมาเมาแล้วเนี่ยชอบทะเลาะวิวาทจนถึงทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเขาบาดเจ็บในร้านสุราร่วมกับเพื่อนเสมอจ้ะทำให้เขาบาดเจ็บอะไรต่างๆสารพัดกรรมนี้แหละได้ตามมาส่งผลจ้ะเมาและอารวาสเห็นไหมจ๊ะนี่การทำบุญให้ทานชีวิตสัตว์การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอนาถาการสร้างพระธรรมกายจำตัวและการปฏิบัติธรรมซึ่งทำไปได้แล้วในระดับหนึ่งก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาก็จะหายหรือจะเว้นช่วงให้ห่างออกไปเพื่อให้โอกาสได้สั่งสมบุญแต่ถ้าทำบุญทุกบุญบ่อยๆก็มีสิทธิ์หายขาดได้จ้ะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาหรือในบุญยักกิริยาวัตถุ10ประการนั่นแหละวิบากกรรมนี้อาจตามไปส่งผลต่อในภพชาติเบื้องหน้าเพราะปัจจุบันก็ยังทำด้วยปัจจุบันยังดื่มยังเนี่ยที่เมาปัจจุบันจะส่งไปในอนาคตอดีตส่งมาปัจจุบันถ้ากรรมยังไม่หมดก็ส่งไปอนาคตด้วยแต่ถ้าหากดิบเลิกดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาได้เด็ดขาดเด็ดจึ๊กขาดเลยอีกทั้งสั่งสมบุญทุกบุญด้วยเด็ดขาดเลิกดื่มไม่แค่ละชั่วนะอีกทั้งสั่งสมบุญทุกบุญที่ทำความดีทั้งทานศีลนี่ความดีและทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยภาวนาให้สม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันหยุดไป5 วันทำ5 วันหยุดเดือนนึงอะไรเงี้ยทำเดือนไปหยุดไป5 เดือนนึงถ้าทำอย่างนี้บุญทุกบุญสม่ำเสมอทั้งทานศีลภาวนากรรมนี้ก็จะไม่ติดตามไปในภพเบื้องหน้าจ้ะแล้วถ้ายิ่งปฏิบัติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวตัดชั่วเลยตัดขาดกันไปเลยสำคัญที่เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก่อนที่จะมีอาการธรรมศาสตร์อีกครั้งลูกชายเคยมาขอบวชเขาก็มีโอกาสที่จะบวชได้เพราะเขาเคยมีบุญบวชมาในอดีต

0: อดีตชาติคือเขาเคยเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาเคยเป็นชาวพุทธและเคยบวชระยะสั้นบุญนี้จึงทำให้เขาคิดจะบวชขึ้นมาเองคิดเองดังนั้นถ้าเขาหายดีแล้วจากการทำประสาทต้องให้หายก่อนนะจ๊ะก็มีสิทธิ์ที่จะบวชช่วงสั้นได้จ้ะแต่ถ้ายังไม่หายแล้วก็จะเพิ่งเอามาบวชเดี๋ยวเขาจะไปโทษกันว่าเนี่ยเพราะบวชเลยไปโรคประสาทหายแล้วก็ค่อยมาบวชช่วงสั้นเอาบุญเนี่ยจะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายถ้าพี่ชายบวชแทนแล้วทิศเจาะจงให้บุญนี้แก่น้องชายน้องชายก็จะมีส่วนในบุญนี้ด้วยจ้ะและบุญนี้ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมได้บ้างจ้ะได้บ้างเยอะทีเดียวความผิดปกติของภาพถ่ายของลูกชายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสารเคมีเพราะภาพถ่ายผ่านการเวลามาจึงอาจทำให้มองเห็นเป็นดังกล่าวไปได้อย่าไปกังวลเลยจ้ะส่วนการแตกหักของเครื่องใช้หรือสิ่งของมีค่าที่หล่นลงมาก็เป็นเพียงอุบัติเหตุธรรมดาที่บังเอิญมาพร้อมกันแต่จิตใจของลูกในช่วงนั้นกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องคุณไสเลยทำให้คิดฟุ้งซ่านไปเองความจริงแล้วไม่เกี่ยวกับว่ามีใครมาทำคุณไสอีกทั้งครอบครัวลูกก็ไม่มีใครมาทำคุณไสแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นที่เกี่ยวกับลูกชายก็เป็นเรื่องของกรรมสุราของลูกชายในอดีตและปัจจุบันดังกล่าวเลยจ้ะไม่มีใครมาทำคุณไสหรอกคนที่ลูกจ้างเข้ามารักษาลูกชายด้วยสายเวทนั้นเขาก็มีความขุ่นเคืองบ้างแต่ก็ไม่อาจทำอะไรลูกและครอบครัวด้วยคุณไสได้จ้ะเพราะนั้นจะไปคุณมัวเขานะเขาก็อาจจะมีความคิดบ้างตามภาษาคนมีกิเลสนะอย่าไปถือสาเขาลืมไปเลยลูกลืมไปซะสามีอายุสั้นและประสบอุบัติเหตุเพราะกรรมในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ใหญ่เล็กเพื่อทำเป็นอาหารและค้าขายตามมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดในมหานรกขุมห้าทันทีด้วย
1: กรรมสุรา
0: ไปมหานรกขุมห้าทันทีด้วยกรรมสุราขณะนี้กำลังโดนนายในริยบาลซึ่งเกิดจากวิบากกรรมของสัตว์นรกกำลังโดนกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่มีเวลาว่างเว้นเลยจ้ะไม่ตายถ้าคำว่าไม่มีเวลาว่างเว้นแปลว่าไม่ตายถ้าหากตายเกิดยังว่างเว้นบุญที่สร้างของพระธรรมกายเป็นตัวและบุญอื่นๆที่ทำในภายหลังให้ได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อพ้นกรรมจากมหานรกขุมห้าแล้วจึงจะได้รับจ้ะซึ่งมันอีกยาวกำลังโดนกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่อย่างไม่มีเวลาว่างเว้นจึงไม่มีข้อความใดฝากมาจ้ะน้ำกรดสีดำร้อนโดนกรอกอยู่ริมลำธารนั่นแหละลูกและครอบครัวต้องเข้าถึงพระธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกายให้ได้อย่างคุณยายเท่านั้นแหละจึงจะไปช่วยได้ลูกเกิดประสบการณ์ภายในที่ดีมากตั้งแต่ครั้งแรกที่นั่งสมาธิและลูกมีความปิติใจได้เกิดศรัทธาทำบุญในพุทธศาสนาเพราะลูกมีเชื้อสายธรรมกายจ้ะลูกและครอบครัวก็เคยเกิดในร่มเงาพุทธศาสนาก็เป็นชาวพุทธมาก่อนเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่พลัดไปเกิดที่ต่างประเทศบุญเก่าที่เคยสร้างร่วมกันมาในอดีตจึงดึงดูดให้มาสร้างบุญร่วมกันอีกดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่73จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบข่าวจากพระนางอุทุมพรเทวีว่าบัดนี้มโหสถบัณฑิตได้รับนางอมราเข้ามาอยู่ในตำหนักในฐานะสะใภ้หลวงแล้วก็ทรงยินดีได้รับสั่งให้จัดงานอาวาหมงคลระหว่างมโหสถบัณฑิตกับนางอมราอย่างยิ่งใหญ่นางอมราจะได้รับเกียรติสูงเกินกว่าที่นางคาดคิดไว้และยังได้รับพระราชทานทรัพย์อีกมากมายแม้ชาวเมืองทั้งหลายก็ได้นำบรรณาการอันสูงค่ามามอบให้อีกเป็นอันมากนางก็ได้แบ่งทรัพย์นั้นออกเป็นสองส่วนได้ถวายคืนสู่พระคลังหลวงไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็แจกจ่ายให้แก่ชาวเมืองเพราะเหตุที่นางเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมมีน้ำใจไมตรีสงเคราะห์ช่วยเหลือคนทั้งหลายรู้จักต้อนรับปฏิสันถารหมู่ชนได้อย่างเหมาะสมนางจึงสามารถกุมหัวใจของชาวมิถิลานครไว้ได้ในขณะที่มโหสถบัณฑิตกำลังรุ่งเรืองเป็นถึงราชบัณฑิตผู้ใกล้ชิดซึ่งพระราชาทรงไว้วางพระไทยให้ทำหน้าที่ถวายอนุสาสน์ในข้ออัดและธรรมอยู่เสมอแต่ราชบัณฑิตทั้งสี่กลับค่อยๆอับแสงลงดุดแสงหิ่งห้อยที่ไม่อาจสู้แสงตะวันก็ค่อยๆหมดรัศมีไปในที่สุดแทนที่อาจารย์เหล่านั้นจะยอมรับในวาสนาแต่กลับคิดว่ามโหสถบัณฑิตมาแข่งดีกับพวกตนสำหรับอาจารย์เสนกะนั้นถึงกับวางแผนเพื่อจะขับมโหสถออกไปจากราชสำนักได้เปรยขึ้นในที่ประชุมว่าบัดนี้นะมโหสถได้นางอมรามาอยู่ด้วยอีกคน

เห็นทีพวกเราเนี่ยคงจะหมดค่าในไม่ช้านี้แหละอาจารย์ที่เหลือต่างก็พยักหน้ารับรองเป็นเสียงเดียวกันด้วยสีหน้าห่อเหี่ยวว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆและท่านอาจารย์เสนกะอาจารย์ปุกกุสะกล่าวเสริมว่าเขาเนี่ยเกินหน้าเกินตาเรามากทีเดียวต่อให้เอาค่าของพวกเรามารวมกันก็คงไม่ถึงเศษเสี้ยวของเจ้ามโหสถเป็นแน่อาจารย์ปุกกุสะยังไม่ทันกล่าวจบอาจารย์กามินทะก็รีบชิงพูดขึ้นทันทีด้วยอารมณ์ขุ่นมัวว่าจริงอย่างที่อาจารย์เสนกะกล่าวนั่นแหละเดี๋ยวนี้นะพระราชามิได้ทรงเห็นพวกเราอยู่ในสายพระเนตรเท่าใดนักและบางคราวเนี่ยก็ดูเหมือนจะทรงลืมพวกเราไปซะแล้วฝ่ายอาจารย์เทวินทะไม่ประสงค์จะให้หมู่คณะคิดว่าตนเห็นเป็นอื่นจึงต้องกล่าวแสดงความเห็นของตนบ้างว่านั่นน่ะสิวันอาวาหะมงคลของมโหสถแต่กลับเป็นวันอัปมงคลสำหรับพวกเราซะนี่อาจารย์เทวินทะปรารภถึงเรื่องนี้แล้วก็อดถามไม่ได้ว่าแล้ววันนั้นน่ะพวกท่านไม่ได้ไปดูกับเขาดอกหรืออาจารย์กามินทะรีบแย้งขึ้นว่าก็สิ่งที่ขวางหูขวางตาและขวางใจนะปรากฏชัดอยู่เช่นนี้แล้วจะให้ไปดูทำไมกันล่ะอาจารย์เทวินทะก็พูดขึ้นว่าพวกท่านจะว่าเป็นอัปมงคลไปเสียหมดก็คงมิใช่หรอกอาจารย์ปุกกุสะเกิดความสงสัยในทันใดจึงรีบถามเทวินทะแทนอาจารย์กามินทะว่าเอ๊ท่านเทวินทะใหญ่ท่านถึงกล่าวเช่นนั้นล่ะมีด้วยหรือสิ่งใดที่เป็นมงคลมีสิท่านท่านไม่ได้ไปดูก็นับว่าพลาดจากสิ่งที่มงคลแก่สายตาเสียแล้วล่ะอาจารย์เทวินทะตอบพลางรำพันต่อไปว่าก็ในเมื่อในตาทั้งคู่น่ะได้เห็นหญิงงามอย่างนางอมราแล้วจะกล่าวว่ามิใช่มงคลได้อย่างไรกันล่ะการได้เห็นนางอมรานี่แหละเป็นมงคลแท้ทีเดียวละเพราะเห็นแล้วหัวใจของกระผมเนี่ยพองโตแช่มชื่นเบิกบานจนบอกไม่ถูกเลยอาจารย์เสนกะได้ฟังดังนั้นก็รีบเย้ยด้วยความหมั่นไส้ว่าท่านนะมองเห็นแต่ความงามที่ฉาบทาภายนอกจนบดบังปัญญาไปเสียหมดท่านไม่รู้เลยหรือว่าเบื้องหลังความงามของนางนะยังมีอะไรซ่อนเร้นอยู่อีกมากนักข้าพเจ้าจะบอกให้ว่านั่นแหละสิ่งที่จะบันดาลอัปมงคลให้แก่พวกเราละอาจารย์เทวินทะเริ่มตามทันจึงเอ่ยถามขึ้นว่าท่านน่ะหมายถึงความฉลาดของนางน่ะหรืออาจารย์เสนกะจึงรับว่าก็ใช่น่ะสิท่านไม่ได้ยินดอกหรือเขากล่าวขวัญกันให้อื้ออึงทั่วทั้งเมืองว่านางน่ะฉลาดปราดเปรียวไม่น้อยไปกว่ามโหสถทีเดียวเพียงมโหสถคนเดียวเนี่ยเรายังโค่นเขาไม่ลงแล้วนี่ยังมีนางมาอีกคนนึงนางน่ะเป็นที่โปรดปรานของท้าวเธอและพระมเหสีรวมทั้งชาวมิถิลาทั้งหมดก็ว่าได้คิดดูเถอะว่าคราวนี้น่ะมโหสถยิ่งจะเหนือชั้นกว่าเราอีกสักเท่าใดท่านก็ลองคิดดูเถอะในโลกนี้น่ะมีอะไรที่จะอัปยศอดสูและเป็นทุกข์ร้ายแรงยิ่งไปกว่าการเป็นอยู่อย่างปราศจากข้าก็พวกท่านน่ะยังจะทนได้อยู่หรือเมื่อถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนที่โลกลืมเพราะเมื่อก่อนนั้นน่ะใคร

ใครต่างก็ยกย่องว่าเราเป็นคนมีค่าของวิเทหรัฐแต่บัดนี้กลับไม่มีใครแลเหลียวผู้ที่เป็นทาสเขาเจ้านายก็ยังเรียกใช้สอยแม้จะเป็นทาสชนิดเลวก็ตามทีเถอะถึงอย่างไรก็ยังมีค่ากว่าพวกเรามิใช่หรือคราวนี้สีหน้าของอาจารย์เทวินทัศน์ที่ยิ้มกลิ่นอยู่เมื่อสักครู่ก็เริ่มบึ้งตึงจนยิ้มไม่ออกอาจารย์เสนกะยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นกลับพูดต่อไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียดยิ่งขึ้นไปอีกว่าเวลานี้พวกเราน่ะหากจะเปรียบกับวัตถุที่มีแสงก็เป็นเพียงแสงของดวงดาวจริงอยู่เมื่อดวงอาทิตย์ลาลับไปนะความมืดที่ปกคลุมม่านฟ้าก็พอทำให้แสงดาวแผลวพราวได้บ้างแต่ในเวลาที่ดวงจันทร์ทอแสงนวลขึ้นมานะถึงเวลานั้น

ใครล่ะจะเห็นความสุกสกาวของแสงดาวหากเปรียบไปแล้วมโหสถก็เป็นเหมือนดวงอาทิตย์นางอมราเล่าก็เปรียบเหมือนดวงจันทร์ก็ในเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังปรากฏขึ้นสลับกันเรื่อยไปเช่นนี้แสงดาวอย่างพวกเราจะเหลือค่าอะไรในที่สุดก็คงไม่ต่างจากผงธุลีดินใต้ฝ่าเท้าเป็นแน่บรรยากาศแห่งการสนทนาเริ่มคุโชนด้วยไฟแห่งริษยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเบื้องแรกก็เป็นเพียงแค่พูดเปรยออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาของผู้ตนแต่เมื่อต่างฝ่ายต่างได้กล่าวถึงความอดสูใจของตนที่ดูเหมือนว่ายากจะแก้ไขได้ถ้าหากยังมีมโหสถอยู่ร่วมในราชสำนักจึงต่างก็เห็นต้องกันว่าพวกตนน่ะจะต้องหาทางกำจัดมโหสถออกไปให้ได้ส่วนว่าที่ประชุมของอาจารย์เสนกะจะมีแผนร้ายอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

0: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
1: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
2: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: หนึ่งสอง
2: เ
1: ย้คน
2: ที่เ
0: ป็นไงหรอ
3: หอดอกไม
4: ้หลอกลูก
5: ไม่ดื
6: ้อมันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออกพอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สามารถที่จะคิดหาทางออกได
0: ้เราถึงจะอัญเชิญมาเก็บไว
2: ้รอบแรกเขาไหวไ
6: หมเราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วต้องมาพิสูจน์เองมาเห็นเองเนี่ยวัดกว้างใหญ่มากสะอาดระเบียบขยะแทบไม่มีเลยไม่มีหมาแมวเนาะไม่ได้เหม็นขี้หมาขี้แมวขี้นกเนี่ยซึ่งเราเคยได้ยินมาเราก็ไม่ได้ไม่รู้อะแต่เรามาแล้วไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทำบุญเท่านั้นบาทเท่านี้บาทเลยแค่เราล้วงเงินไปในกระเป๋าแล้วเรามีเงินอยู่10บาทมีเงินอยู่20บาทเราก็อยากทำบุญกับพระ
7: โอแปลว่าและสถาปนา3ป
6: ีไม่ได้มีเงินไปร่วมบุญที่จะถือพระไตรตรงนั้นไงเขาอาจจะมีร่วมบุญกัน 1M 1S 1อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีปัจจัยเยอะขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเราอยู่ในภูมิแดงตรงนั้นที่เดียวที่มันเป็นได้คือเราต้องมาเป็นอาสาสมัครรับบุญ

0: ถือว่าสมบูรณ์ได้เป็นหัวหน้าบวชแล้วก็ถือว่าต้องกินหนังสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
1: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเอาแรงกายเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเดือนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราอาจบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเราณตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปลเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกันเป็นบุญ
0: พิธีล้มเหล็กนะครับซ้ายมือของพี่เนี่ยนะครับ
1: ก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตรงว่าพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
2: ก่อนที่พี่พินสามขวบหน้าเนี้ยพี่พินอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พินมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พินเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พินได้วิ่งน้องพิม

0: ได้เล่นอีกอย่างหนึ่งคือพี่ๆชวนไปทำกิจกรรมแบบเก็บชุดให้พี่ๆที่เป็นริ้วขบวนเก็บพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
1: ถูก
0: ไหมถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ๆซะส่วนใหญ
1: ่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแต่มีน้องเล่นด้วยค่ะแต่พอมาวัดก็มีพี่ๆเล่นด้วยค่ะก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะว่าเขามัวแต่เล่นเกมแต่หนูมาแบบว่ามาทำบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโคมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีฐานหรือว่าฐานอาจจะหมดไปแล้วค่ะก็ช่วยเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก่อนวันจุดประทีปหนูก็แกะฐานช่วยค่ะ
2: คือผมอะไม่ได้อยากให้ลูกได้เป็นคนเก่งไงเราอยากให้ลูกก็เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีเยอะมากในประเทศนี้แต่คนดีมันมีน้อยไง
3: ตรงไหนคิดป่ะ
2: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่างกายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเรี่ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัดมันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยมันติดๆขัดๆเราก็เลยมารีเช็คคือบุญเนี่ยบางคนก็มองดูว่าบุญคือหน้าตายังไงเป็นแบบไหนแล้วรู้ยังไงมันคือบุญหลวงพ่อก็บอกว่าลองรีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าเอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดำเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดขัดๆอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่แค่บุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทำบุญทำกับใครก็ทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีน่าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทำบุญมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยแสดงว่าการสร้างบารมีมันไม่สบายถ้าสบายก็ไม่บารมีก็ไม่เกิด
4: ที่มันได้นำเรื่องราวในยุคนี้

0: มันคือกระบวนนะครับนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI นะ
1: ของเรานั่นก็คือบุญประดิษฐ์ครับผลบุญนั้นถึงเป็นภาพ
2: งานบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานเนี้ยมีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
0: เป็นวิธีที่สำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
2: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุข
3: การที่จะร่วมบุญ
2: กว่าจะมาเป็นเราอะเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับฝ่ายเดียวผมไม่อยากเป็นผู้รับฝ่ายเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืนพูดอยู่นี่มันจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีพอเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตที่สั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญอ่ะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเขาติดการทำงานเดี๋ยวเยอะ
2: เราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็อย่างตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะถ้าไม่มีกองริ้วขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี
4: ้ผ่านจำผ่าน
5: สาธุ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทางออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสิ่งสำคัญใน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่คณะพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบลรุ่นที่27ค่ะสำหรับโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่27ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสถาบันพระสังฆาธิการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมจัดขึ้นเพื่อถวายความรู้และเสริมสร้างศักยภาพแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลให้มีความพร้อมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระธรรมวินัยกฎหมายกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนพระบรมราโชบายพระสังฆราโชบายและนโยบายมหาเถรสมาคมในการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้กล่าวถวายรายงานต่อประธานสงฆ์พร้อมกันนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้กล่าวให้โอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้เข้ารับการอบรมใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าพระสังฆาธิการโดยเฉพาะในระดับเจ้าคณะตำบลถือเป็นกลไกสำคัญในระดับฐานรากที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนและวัดในการปกครองมากที่สุดความเรียบร้อยดีงามของการบริหารงานคณะสงฆ์ในภาพรวมจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเจ้าคณะตำบลเป็นสำคัญเจ้าคณะตำบลจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในบทบาทอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคมโดยต้องยึดถือพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้งและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบริหารงานในตำแหน่งเป็นไปด้วยความถูกต้องสง่างามและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและหมู่คณะสงฆ์สำหรับหลักสูตรการถวายความรู้ตลอดโครงการประกอบด้วยการบรรยายและการเสวนาในหัวข้อที่สำคัญอาทิการศาสนศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ตลอดจนบทบาทของผู้นำชุมชนกับการเกื้อกูลงานพระศาสนาเพื่อให้พระสังฆาธิการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวอินเดียกว่า50ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการวัดและกระชับความสัมพันธ์พระพุทธศาสนาระหว่างประเทศค่ะคณะชาวอินเดียจำนวน50ท่านประกอบด้วยพระภิกษุเถรวาทจำนวน35รูปแม่ชี5ท่านและอุบาสิกาอีก10ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมสำหรับชาวอินเดียจากรัฐนาคาแลนด์ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดป่ามะไฟจังหวัดปราจีนบุรีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระมัคคุเทศชาวอินเดียได้นำพระภิกษุและผู้ปฏิบัติธรรมชาวอินเดียมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้ทางคณะได้รับชมสื่อณห้องสื่อใหญ่อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันคนนกยูงพร้อมทั้งได้รับชมสื่อเกี่ยวกับพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่จัดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายซึ่งได้ร่วมกันสวดมนต์เป็นภาษาบาลีเสียงสวดมนต์สำเนียงอินเดียดังกังวานไปทั่วบริเวณสร้างบรรยากาศอันงดงามและชวนให้นึกย้อนถึงยุคสมัยพุทธกาลพร้อมทั้งสะท้อนถึงคำกล่าวของหลวงพ่อที่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวหลังจากนั้นคณะได้ไปชมนิทรรศการพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันคนกยูงที่บริเวณชั้น4อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์อย่างสนใจและเมื่อได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุต่างรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปิติ

0: ที่ได้เห็นอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกในชีวิตหลายรูปและหลายท่านต่างขอถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกส่วนในช่วงท้ายของการเยี่ยมชมเมื่อคณะเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้เกิดพายุฝนขึ้นอย่างกระทันหันแต่กลับทำให้อากาศที่ร้อนอบอ้าวเย็นสบายและสดชื่นยิ่งขึ้นซึ่งก่อนเดินทางกลับคณะสงฆ์ได้กล่าวให้พรพร้อมแสดงความประทับใจอย่างยิ่งต่อทุกสถานที่ที่ได้เยี่ยมชมรวมทั้งการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายซึ่งผู้แทนคณะสงฆ์ชาวอินเดียได้เปิดเผยว่าการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้สร้างความประทับใจอย่างยิ่งเนื่องจากได้เห็นระเบียบปฏิบัติและการรวมใจเป็นหนึ่งของพุทธบริษัท4ซึ่งจะได้นำรูปแบบการจัดการและประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการพัฒนาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอินเดียให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงศูนย์โดยมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบและอิ่มเอมใจโดยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนประกอบพิธีสำคัญจากนั้นเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมโดยมีคณะกัลยาณมิตรจังหวัดนครปฐมเป็นประธานผ้าป่าได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติจากนั้นคณะกัลยาณมิตรจังหวัดนครปฐมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพรวมถึงสาธุชนทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมที่เป็นเสมือนสถานที่หล่อล้อมเยาวชนให้เติบโตเป็นคนเก่งและคนดีซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านร่วมบุญมาจะถูกนำไปบำรุงรักษาอาคารเสนาสนะระบบสาธารณูปโภคและขับเคลื่อนโครงการอบรมศีลธรรมต่างๆรวมทั้งโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไปพร้อมกันนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

ชมค่ะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้เข้าเยี่ยมและสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเพื่อแสดงความเคารพและเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างวัดไทยในต่างแดนค่ะพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์นและรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชเนียได้เมตตาให้การต้อนรับและปฏิสันถารอย่างอบอุ่นแก่พระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคล นี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมกราบคารวะพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศเนื่องในโอกาสที่ได้รับอาราธนาเดินทางมาร่วมงานสัปดาห์วิสาขบูชานานาชาติณมหานครซิดนีย์และนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในระหว่างการสนทนาธรรมพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศได้เมตตาบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาและวิสัยทัศน์ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในต่างแดนโดยวัดไทยนครเมลเบิร์นถือเป็นวัดไทยแห่งแรกในรัฐวิกตอเรียก่อตั้งและอย่างรากลึกณชุมชนบ็อกซ์ฮิลมาอย่างยาวนานกว่า40ปีซึ่งปัจจุบันท่านทำหน้าที่ศาสนกิจในฐานะเจ้าอาวาสรุ่นที่3ซึ่งวัดไทยนครเมลเบิร์นได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่รวบรวมชุมชนชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาร่วมทำกิจกรรมสร้างบุญบารมีปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมาปัจจุบันความศรัทธาได้ขยายเติบโตจนมีวัดสาขาเพิ่มขึ้นอีก3แห่งเพื่อกระจายแสงแห่งธรรมให้ครอบคลุมในวงกว้างโดยโครงการล่าสุดที่กำลังดำเนินการขับเคลื่อนด้วยแรงศรัทธาคือการก่อสร้างวัดไทยภาวนาบัลลารัตณ เมืองบัลลารัตรัฐวิกตอเรียโดยบรรยากาศการเข้ากราบคารวะและการปฏิสันถารในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสมานฉันท์และความเมตตาสะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะสงฆ์และพระธรรมทูตไทยในต่างแดนที่พร้อมใจกันขับเคลื่อนและปักหลักพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงและเกื้อกูลประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกสืบไปค่ะสมัชชาพระธรรมทูตไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ร่วมกับมูลนิธิยายาสารการุดาธรรมะและวัดพุทธเมดานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณโรงเรียนสิงโอสารีเมืองเมดานประเทศอินโดนีเซียค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศีลธรรมและความรู้ในพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นโดยภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะพระธรรมทูตไทยได้นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนชาวอินโดนีเซียร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ในโอกาสนี้พระธรรมทูตได้แสดงพระธรรมเทศนาบอกเล่าถึงประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมไปเป็นกรอบความคิดในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติทั้งจากคณะครูและนักเรียนที่ต่างตั้งตารอการมาของพระอาจารย์ด้วยใจที่จดจ่อและเปี่ยมด้วยความศรัทธากิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและสร้างสันติภาพในสังคมผ่านวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่ช่วยปักหลักพระพุทธศาสนา
และกระชับความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างชาวพุทธไทยและชาวพุทธอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนโดยมีศรัทธาสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเป็นพิธีบุพเพเปตพลีและสวดมนต์บทธรรมนิยามน้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญภัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรพัทรศักดิ์สังวรพิธีถวายกองบุญอัฐาบริขารนำกล่าวคำถวายโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรอรุณรัตน์ณสงขลาและกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวคำถวายโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำกล่าวถวายโดยกัลยาณมิตรนฤมลรือชามอสซิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจราส่วนพิธีถวายกองบุญยานพาหนะนำกล่าวถวายโดยกัลยาณมิตรสิรินวงวิทยาเวชพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนสาธุชนได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ร่วมการประกอบพิธีถวายกองบุญโคมวิสาขาประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรพัทรศักดิ์สังวรพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมและกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ขันชัยชยาวังโสซึ่งท่านได้เมตตามอบข้อคิดในการนำหลักพุทธธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและรักษาใจให้มีความสุขในต่างแดนค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาสั่งสมบุญกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองในต่างแดนค่ะบรรยากาศงานบุญในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสอนมัจจิตธรรมและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและครอบครัวส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ฮกเล่นและกัลยาณมิตรวรรณครคอรี่พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระมหามานพทีปวังโสซึ่งท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องเล่าจากชาดกโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้การที่เราได้ฟังนิทานชาดกถึงเรื่องราวความกตัญญูกตเวทีของพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆซึ่งได้ทำความดีแม้จะเสวยพระชาติเป็นสัตว์จากเรื่องราวต่างๆที่เกิด

ิดขึ้นทุกท่านสามารถนำข้อคิดหลักธรรมนำมาปฏิบัติได้โดยในวันนี้เราได้สมาทานศีลถวายปัจจัยทายธรรมนั่งสมาธิและประกอบพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของทุกท่านที่มีต่อผู้มีพระคุณของเราที่ได้ละโลกไปแล้วคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับที่9จังหวัดชลบุรีและอันดับที่10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbreaktoworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทางพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นถึง 15.45 นทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
061-539-5272

หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัฏฐะพยาปัตติอัพพยโถเมื่อสูญเสียก็ไม่ควรหมดกำลังใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ก็ขอกราบคารวะพระเถระพระมหาเถระทุกๆรูปสวัสดีเพื่อนสัตมิกทุกท่านแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกอย่างทั่วโลกนะก็เดี๋ยวเรามาดูสปอตทบทวนงานบุญก่อนเนาะระลึกถึงบุญก็เอาของเดือนที่แล้วนี่แหละ

ก็เราก็คงมีงานบุญไปเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนอย่างเดือนนี้เราก็มีอีกแหละเห็นไหมเดือนนี้ก็เป็นวิสาขบูชาก็มีงานบุญเกี่ยวเนื่องกับพระตรัสไตรพระพุทธเจ้านะแต่ก่อนที่เราจะจัดพิธีกลางคืนกลางวันเราก็บวชพระก่อนนะก็เป็นสายที่ท่านเติบโตมาจากสามเณรสายบาลีนะแล้วก็ปีนี้ก็มีอุบาสกมาร่วมด้วยบวชอุทิศชีวิตสาธุให้ท่านบวชตลอดชีวิตไปเลยนะก็วิสาขบูชานี่ก็จะเนื่องกับพระพุทธเจ้าท่านก็วันประสูติตรัสรู้พระนิพพานอย่างวันนี้ก็จะพูดถึงโพตัสรู้ตอนแรกไปนึกดูว่านึกว่าตัวเองเพิ่งไปมานะอินเดียจริงๆไปมาปีหนึ่งแล้ว เดี๋ยวนี้ความทรงจำมันชักจะย่อขึ้นย่อขึ้นไปทุกทีนะก็ตอนไปที่ใกล้ต้นโพเขาไม่ให้โทรศัพท์เข้าไปนะในเขตต้นโพน่ะเพราะมันมีไอ้พวกนอกศาสนามันพยายามจะวางระเบิดเขาเลยเก็บโทรศัพท์หมดก็เลยไม่มีรูปถ่ายก็เลยไปเอามาจากเว็บใดเว็บหนึ่งนี่แหละ

เข้าไปใกล้ได้แต่ว่าสัมผัสไม่ได้เนื่องจากว่าจะมีลูกกรงล้อมไว้นะแล้วด้านในเนี่ยเขาจะอนุญาตให้เรา เทดอกไม้ที่โคนต้นได้คือเอาดอกไม้บูชาแล้วก็เอากลีบดอกไม้เนี่ยเทที่โคนต้นไม้แต่เขาไม่ได้ให้เราเข้าไปเทข้างในนะแต่มีพระมหายานเนี่ยเขาดูแลทำหน้าที่เทใต้ต้นโพเนี่ยไปมาเมื่อปีก่อนเนี่ยบรรยากาศในขนาดว่าคนนี่วันนั้นไปนี่คนเยอะมากนะของสายมหายานเขามีจัดงานอะไรก็ไม่รู้เขานั่งล้อมแล้วก็สวดมนต์โอ้บรรยากาศมันเราไปยืนแล้วเราอยากจะนั่งเราก็เลยไปนั่งสมาธิแต่พอจะนั่งนั่งได้ไม่นานเนื่องจากว่าชุดที่เข้าไปต้องรีบออกเราก็เลยนั่งได้แป๊บเดียวแต่จริงๆเราอยากนั่งนานๆเลยบรรยากาศชวนนั่งต้นโพนี่มันเป็นเจเนเรชั่นที่4นะเนื่องจากว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเลยมักจะอยู่ในจุดที่พวกศาสนาอื่นอยากจะทำลายมันทิ้งต้นที่4นี้เราต้องคุ้มครองชีวิตให้กับต้นไม้ตรัสรู้ต้นนี้นะไม่งั้นมันจะมีชะตากรรมเดียวกันเหมือนกับต้นอื่นๆแล้วไปอ่านดูต้นแรกนี่โดนยาพิษแล้วไม่ใช่คนอื่นไกลเนื่องจากว่าพระมหาพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าแล้วแกก็เลยบูชาต้นโพจนเขาเรียกว่ามเหสีแกมีมเหสีหลายคนองค์หนึ่งเกิดหึงหวงขึ้นมาต้นโพก็เลยซวยโดนยาพิษตายต้นที่หนึ่งเนี่ยต้นที่พุทธเจ้าท่านนั่งเนี่ยนะทีนี้ต้นที่หนึ่งหลังจากนั้นก็ล้างไปเลยจากอินเดียนะแล้วก็เขาก็เลยมานับต้นที่สองที่ต้นที่ท่านมหินนะไปอัญเชิญมานายกของพระเจ้าอโศกนี่แหละมาปลูกที่ศรีลังกาปลูกที่ศรีลังกาศรีลังกานี่มันมีปัญหาว่าสมัยโบราณนี่ทมินกับพวกทมินกับทมินที่เป็นศาสนาฮินดูกับพุทธมันลบกันประจำพอลบเสร็จนี่เพื่อต้องการทำลายพุทธศาสนาต้นโพเลยสวยตายโดนตัดก็เลยเขาไปดูก็มีหน่อที่อินเดียอยู่ได้ประมาณพันปีก็ล้มลงไปอันนี้คือเจริญท่านที่4ที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นรุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วแต่ว่ามันได้รับการคุ้มครอง จากชาวพุทธไม่ใช่จากอินเดียนะจากประเทศต่างๆทั่วโลกจากญี่ปุ่นบ้างโดยเฉพาะทิเบตนี่มาเฝ้าตรงนี้เลยนะเฝ้ารอบๆต้นโพเนี่ยเลยไปทางด้านซ้ายมือของรูปนะก็จะเป็นวิหารมีพระประธานชื่อเมตไตรอยู่ในนั้นก็จะมีประเพณีเอาของไปถวายท่านแล้วก็พอถวายเสร็จของมันของที่มันอยู่มานานแล้วเขาก็จะเอาหม้อไปเราออกมาหลวงพี่ได้ผ้าสาลีมามองดูแล้วเอามาทำอะไรผ้าสาลีสำหรับผู้หญิงก็ห่มออกมาเลยยื่นให้กับไกด์มันไปเลยบอกเอาไปเถอะจะมาทำไมผ้าสาลีเราไม่ได้นึกถึงคนเมืองไทยเท่าไหร่นะจริงๆก็น่าจะเอามาฝากคนเมืองไทยแต่อย่าดีกว่าให้เขาไปเลยดีกว่าได้มาจากที่เขาเอาเครื่องบูชาของเราไปเสร็จเขาก็เอาของเก่านั้นให้กับคนที่อยู่ในโบสถ์เอาออกมาเลยจะได้ไม่ต้องล้นนะเป็นวิธีการของเขาเนี่ยคือที่อินเดียนะที่ปัจจุบันนี้สังเวยนั้นได้รับการดูแลโดยคนจากประเทศอื่นๆทั่วโลกแต่คนอินเดียเป็นศาสนาอื่นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เขาอยากจะดูแลไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ถ้าไปเราก็จะรู้ว่ามันมีปัญหาแต่ที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่พระที่เบสก็คนญี่ปุ่นเอางบไปลงบ้างช่วยกันดูแลนะของเราก็อาจจะมีไปสร้างวัดตามเขตต่าง

0: สร้างวัดตามเขตต่างๆ เพื่อให้ความสะดวกกับคนไทยที่ไปเพราะอินเดียเนี่ยมันมีห้องน้ำระหว่างทางถ้าเราจะเข้าห้องน้ำระหว่างทางเราต้องลงเข้าไปในป่าหญ้ากลางทุ่งนั่นแหละไปซุ่มแถวกลางทุ่งแหละแต่ว่าถ้ามีวัดเนี่ยมันก็จะดีว่าเราลงที่วัดนั้นแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ถือโอกาสทำบุญที่วัดนั้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ครบทุกเส้นทางหรอกนะบางที่มันก็ไม่มีถ้าทนไม่ไหวก็ป่าหญ้าข้างทางอย่างเงี้ยนะซึ่งคนอินเดียก็ทำแบบนั้นนั่นแหละเพราะนั้นเวลาลงข้างทางเดินมั่วไม่ได้จะได้เหยียบกับระเบิดอย่างนี้นะแม่น้ำยุบไปเห็นแต่ทรายไม่ใช่ลงไปเดินทรายไปนิ่มๆมันในใต้ทรายมันมีอย่างอื่นด้วยที่คนอินเดียฝังไว้เป็นทุนระเบิดนี่นะงั ้นวิสาขบูชานี่มันเป็นการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านปรินิพพานไปแล้วให้เรามีพุทธานุสติมาถามว่าเราทำที่วัดที่บ้านได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าถ้ามาวัดธรรมกายมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงแล้วก็จะได้แชร์บุญร่วมกันมีส่วนในบุญร่วมกันได้มากขึ้นนะ ก็ถ้าไม่ติดอย่าติดเลยอย่าอ้างเหตุพอพูดอย่างนี้พอติดปุ๊บมันต้องติดนะอย่าอ้างเหตุมันจัดกลางคืนนะจงมาเถิดมาเอาบุญแล้วก็กลับบ้านไปเห็นไหมทีนี้ก็เดี๋ยวเราดูสปอตของวิสาขะที่เขาเชิญชวนหน่อยจะได้เห็นว่าเขามีอะไรบ้างนะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างไสวย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: เวสาขเดหรือวิสาขะเดก็วันวิสาขะนี้มาร่วมจุดประทีปแต่ไม่ใช่มาถึงว่าออกแบบให้ตัวเองมาถึงแล้วจุดเลยนะมานั่งสมาธิก่อนแล้วจุดบอกว่าพี่อะไรก็เหมือนจะต่างตรงไหนมาถึงก็เป็นจุดเหมือนกันแล้วนั่งกับจะนั่งทำไมมันได้ไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันยังไงก็เวลามันประทีปมันเข้าไปในไส้กลางมันไม่เหมือนแล้วก็ระหว่างคนนั่งกับไม่นั่งประทีปมันต่างกันมันไม่เหมือนกันคนที่เขานั่งสมาธิก่อนที่จะประจุประทีปเขาไ

และประทีปมันผลแห่งบุญมันละเอียดประณีตกว่านี่กำลังมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาเลยจับเรานั่งก่อนการให้ใสเราจุดดวงเล็กๆดวงเล็กๆมันได้ตูมเป็นดวงใหญ่ๆในเทวโลกไปดูถ้าเปิดว่าเราได้ตายไปแล้วไปดูได้ไปเห็นวิมานมันไม่เหมือนกันนะวิมานที่มีส่วนผสมของทานศีลภาวนาวิมานมันมีส่วนผสมของทานศีลภาวนาอยู่วิมานที่ทำทานแล้วผสมด้วยสภาพจิตใจที่ผ่องใสเนี่ยพระไตรปิฎกก็เขียนไว้ชัดอยู่แล้วว่าได้มากพอกันปุ๊บดวงมาที่มันจะเล็กๆดวงจุ๋มๆเนี่ยมันจะใหญ่โตมเป็นระดับเป็นตุ่มเป็นโอ่งหรือไม่ก็ใหญ่เป็นท้องฟ้าเนี่ยเป็นฟ้าครอบภาวนามันให้ผลที่ห่างกันมากทีเดียวเพราะนั้นเราจะไปหงุดหงิดคุณมัวมาจากไหนข้างนอกพอมาถึงปุ๊บเราก็กันก่อนเรารู้สูตรหรือมาปรับใจให้ใสก่อนแล้วเราค่อยจุดดวงเล็กๆมันจะได้ตูมเป็นดวงใหญ่ๆเนี่ยบอกแล้วถือว่าได้บอกแล้วโอเคสำหรับวิสาขะ จบประมาณนี้หวังว่าจะได้เจอกันในวันที่31พฤษภานะอย่ามาวันที่1วันที่1มิถุนามาช่วยเก็บงานบอกไม่เอา เขาจัดงาน31ถ้าจะป้าจะจุดประทีปกับตอนค่ำนี่ตอนค่ำนะไม่ใช่ตอนดึกตอนดึกประทีปมันดำไปแล้วต้องมาตอนค่ำตอนที่เขาจุดแล้วต้องมานั่งสมาธิจะได้บุญมากขึ้นนะโอเควิสาขะก็คงประมาณนี้ส่วนงานบุญต่อไปก็เป็นอยู่ในหน่วยหลวงพี่แหละ ไม่พูดถึงของตัวเองบ้างกันพูดมาจอมอยู่ในหน่วยนี้มาน่าจะ10กว่าปีแล้วเขาก็ถามว่าเมื่อไรจะเสร็จก็มันทยอยเสร็จตอนนี้มันถึงมัชฌิมนิกายมันตีพิมพ์ถึงมัชฌิมนิกายแต่ว่ามันเป็นงานที่จะไปเร่งมากไม่ได้นะเนื่องจากมันเป็นความถูกต้องแล้วก็มาตรฐานของงานพระไตรปิฎกมันผิดไม่ได้มีผิดเครดิตมันก็ลดเพราะนั้นนี่เราต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะบางครั้งมันเหมือนโดนแกล้งนะโปรแกรมมันเซตอ่ะมันรีเซตย้อนงานกลับไปแล้วก็ต้องไปตามแก้งานเก่าอีกทั้งที่เราก็ทำแล้วนะตอนนี้มาถึงของมัชฌิมแล้วมัชฌิมออกมาเป็นเล่มละสีแดงๆตัวอักษรสีทองจะจัดผ้าป่าในกลางเดือนหน้าบอกการล่วงหน้าเป็น10วันก็เราไปเอารวบรวมใบลานมาแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็เอามาตรวจสอบกับตัวพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ของแต่ละประเทศนะประเทศเอาของพม่ามาดูเอาของศรีลังกามาดูที่เขาเป็นต้นแหล่งเข้มๆนะเอาของล้านนาที่มันอยู่ในที่ลึกๆลับๆทางด้านยอดดอยนะเอามาดูบางที่หลวงพี่ต้องนั่งรถไปถึงเชียงรายในเขตพม่านู่นเลยนะนั่งรถไปไกลนู่นเพื่อไปหานะหาเวลาที่จะใช้งานไปจนถึงนู่นเลยนะลอยต่อระหว่างนั่นแหละพม่ากับจีนมันมีไอ้เสาเล็กๆอยู่อันหนึ่งไอ้ไกด์นั่นมันบอกหลวงพี่ค่อมเลยค่อมเลยผมจะได้ถ่ายภาพว่างั้นไอ้เราก็อินโนเซนต์คล่อมไอ้เจ้าหน้าที่จีนแห่มาโดยเฉพาะไอ้หัวหน้าผู้หญิงนั้นมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อจะเอาเราออกตรงนั้นเนี่ยถือเป็นการลบหลู่จีนซะงั้นเกือบจะซวยจริงๆแล้วเขามีปัญหากันอยู่นะแล้วจีนก็กวนมากนะมันทำซุ้มกินเข้ามาในประเทศเขาด้วยนะกินเข้ามาในเขตประเทศพม่าด้วยนะแต่เสาระหว่างประเทศมันเตี้ยๆไอไกด์นี่มันทำเราเกือบซวยแล้วเจ้าหน้าที่จีนลงมาเต็มเลยนะอ๋อเขามีปัญหากันอยู่ก็

ก็จะแบ่งเป็นลักษณะพานแบบรูปแบบต่างๆให้ร่วมบุญแล้วกันก็ลองไปติดต่อผู้ประสานงานนะว่าจะร่วมบุญในแบบไหนก็จะมีเวอร์ชันว่าเราก็จะมีแบ่งๆแบบนี้แหละก็แบบนี้ทำบุญเท่านี้เท่านี้แบบนี้ทำบุญเท่านี้ก็ไปถามเอาปีนี้เราจะให้เสร็จแสงยุทธให้ได้ปีนี้เราจะให้เสร็จแสงยุทธแต่มัชชิมนี้คือเล่ม3ก็หมายถึงว่ามัชชิมนี้เสร็จแล้วมัชชิมมันจะมีตัวบาลีมีแค่3เล่มเล่ม1เล่ม2เล่ม3ก็เล่ม3เสร็จก็คงจะเป็นแสงยุทธซึ่งทยอยเสร็จไปเรื่อยๆมันมีทั้งหมด45เล่ม45เล่มแต่ว่าเล่มของเล่มของชาดกเราจะเอาเนื้อเรื่องของชาดกด้วยนะเนื้อเรื่องในอรรถกถาชาดกมาใส่เนื่องจากว่าถ้าเอาแค่คาถามันสั้นจุดจู่มีเนื้อหามันก็จะเยอะขึ้นหน่อยเนี่ยก็ทยอยเพราะว่ามีคนถามมาเยอะนะเมื่อไหร่จะเสร็จนี่นะเมื่อไหร่จะเสร็จเล่าบอกว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นแหละไอ้นักวิชาการช่วยงานหลวงพี่มาตั้งแต่ผมขาวจนผมงอกบอกผมทำจนผมงอกหรือว่าผมต้องทำจนตายบอกโอ้ก็ไม่รู้สิตายก็คนอื่นไปทำต่อแล้วกันหมดตอนไหนก็ตอนนั้นแหละก็มันจะมีอานิสงส์นะเพราะตัวรากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วพระไตรปิฎกจะเป็นคัมภีร์เหมือนกับศาสนาอื่นก็มีไบเบิลใช่ไหมมีอังกุรอานของพุทธก็ของพุทธเราก็คือพระไตรปิฎกมันจะซ่อนความรู้ในยุคพุทธกาลถึงมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดหรอกแต่ว่ามันทำให้เราเห็นภาพในสมัยพุทธกาลแล้วเราย้อนกลับไปดูได้ว่ามันคืออะไรแล้วในนั้นมันซ่อนความรู้ทั้งพระไตรปิฎกทั้งขาวกลางและก็ดำก็คือก็บอกว่าวิชาของพวกมารร้ายเนี่ยราคะโทสะโมหะมันคืออะไรอราคะโทสะโมหะมันคืออะไรนี่ไงพวกอภยากิจมันเป็นยังไงเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะมีเรื่องขาวเรื่องดำเนี่ยเต็มไปหมดเลยบอกว่ามันจะมีเรื่องขาวอย่างเดียวเหรอเอามันก็มีให้เราบอกว่าด้านนี้คือด้านชั่วด้านนี้คือด้านดีไงด้านชั่วก็มีด้านดีก็มีอย่างเงี้ยและตัวหลักธรรมเนี่ยตัวพระไตรปิฎกมันดีตรงที่ว่าอะไรคือหลักธรรมเนี่ยมันจะกี่ยุคกี่สมัยถ้าเป็นตัวหลักธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์มันไม่เคยเปลี่ยนหรอกราคะโทสะโมหะมันก็คือตัวเดิมมันแค่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแต่ราคะหรือกิเลสในใจคนมันไม่เคยเปลี่ยนเพราะนั้นถ้าเราศึกษาตัวพระไตรปิฎกตัวบาลีอะไรต่างๆความรู้มันก็คืออันเดิมนั่นแหละชาติหน้าเกิดใหม่เราก็เจอมันอีกนะเพราะนั้นตัวนี้สำคัญมากอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านก็อาศัยตัวพระไตรปิฎกนี่แหละพอท่านเปิดพระไตรปิฎกอ่านไปเรื่อยท่านก็จะมีข้อสงสัยแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติทำให้ท่านเร็วขึ้นการมีพุทธศาสนาอยู่ทำให้ท่านเร็วขึ้นแล้วก็นำไปสู่การบรรลุธรรมแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายตัวพระไตรปิฎกสำคัญมากต้องระวังการปลอมแปลงอะไรต่างๆเราต้องรักษาสภาพงานของหลวงพี่ก็คือรักษาของที่มันมีอยู่แล้วไอ้ใครที่บอกว่าหลวงพี่เปลี่ยนนี่ถือว่าเป็นการใส่ร้ายกันอย่างโหดร้ายจะว่าแช่งให้ตกนรกดีไหมก็โหดร้ายไปบอกว่าใช่ร้ายนะจริงๆหลวงพี่ก๊อปมาแล้วก็มาเทียบไงแล้วก็ทำเชิงอัดให้ดูแต่มันต้องเลือกเอาสับใดสับหนึ่งบางครั้งเลือกของพม่าบางครั้งก็เลือกของศรีลังกามันต้องเลือกเพราะว่าเขาเขียนไม่เหมือนกันไงเห็นไหมเหมือนเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จในพรหมชาลสูตรเนี่ยไอ้ศรีลังกาบอกว่าพันจักรวาลสถันสะเทือนพันจักรวาลสถันสะเทือนพอไปหันไปดูฉบับพม่าไทยบอกหมื่นจักรวาลเอาละสิมันพันหรือมันหมื่นล่ะตัวสสะมันหาย

าที่10เวลาก็นับคือ 10,000 ไอ้10มันหายของศรีลังกามันไม่มีเข้าที่ประชุมไอ้นักวิชาการศรีลังกาก็พูดเป็นพูดภาษาอังกฤษนะไม่มีใครพูดไทยไม่ได้หรือต้องไปฝึกเนี่ยสกิลภาษาอังกฤษพวกอาจารย์ต้องระวังนะถ้ามันเป็น 10,000ถ้ามันเป็น 10,000 ท่านไปเลือก 1,000 จักรวาลหายไป 9,000 นะเราก็บอกโอ้หายไป 9,000 เลยแหละสักพักนักวิชาการอีกคนก็พูดเลยต้องระวังนะถ้าเป็น10,000เราไปเลือก 1,000 หาย 9,000 ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็น 1,000 ล่ะท่านไปเลือก 10,000 จักรวาลเพิ่มมา 9,000 เลยนะบอกโอ้โหชีวิตเราก็แขวนอยู่เส้นได้ทั้งสองด้านเลยเนี่ยสุดท้ายก็เล่มล่าสุดเราก็เลือก 10,000 แหละเพราะว่าพม่าบอกว่าก็ 1,000 อยู่ใน 10,000 ตอนนี้ทำล่าสุดเนี่ยเราเลือก 10,000 นะด้านล่างเราไปทำเชิงอัดทิ้งไว้อยู่ว่าของศรีลังกาเป็น 1,000 คำถามเมื่อของไทยล่ะของไทยก็ 10,000 นับจักรวาลไม่เท่ากันคิดดูสิตอนจบประสูติก็เป็นปัญหาไงนี่คือเหตุที่ทำให้ล่าช้าด้วยเพราะว่ามันต้องค้นเนี่ยว่าแปลกๆแฮะอะไรเงี้ยเนี่ยหมอมีตัวอย่างล้างแผล การแพทย์ไม่ตรงกันอันหนึ่งบอกว่าหลังจากทำแผลเสร็จแล้วปิดแผลแล้วอย่าได้เปิดขึ้นอีกจนกว่าแผลจะหายอันนี้นะอันนี้คืออันที่หนึ่งคือพอเราล้างแผลอะไรเสร็จปุ๊บทำความสะอาดแผลเสร็จปุ๊บเนี่ยปิดแผลแล้วไม่ต้องเปิดจนกว่าจะหายอันนี้อันที่หนึ่งมาอีกอันหนึ่งบอกว่าหลังจากทำแผลเสร็จแล้วให้เปิดแผลล้างอ้าวเอเจ้าคุณทำไมท่านเห็นไม่ตรงกันนี้ผมก็ลำบากกับชีวิตละสิตกลงจะให้ผมล้างแผลหรือไม่ล้างแผลกันแน่การแพทย์คนละอันนี่นะระหว่างไทยกับพม่าไม่ลงกันมีเยอะกว่านี้อีกเอาอีกอันก็ได้แถมให้เอา มันมีอันหนึ่งมันบอกว่าสัตว์นรก ศัพท์มันคืออุระกับอุทธระถ้าคนเรียนบาลีจะแปลมันออกไอ้พม่าบอกว่าตั้งแต่เป็นพม่านะพกนายกบาลที่กรอกสันนรกอกไหมมาอกไหมก่อนแล้วก็ไหมลามไปถึงอื่นสุดท้ายไหมหมดพอมาถึงของไทยพอยมบาลกรอกท้องไหมอ้าวตกลงอกยังไงท้องไหม้ก็คือท้องไหม้ก่อนตกลงมันอกไหม้ก่อนหรือท้องไหม้ก่อนศัพท์มันต่างแค่นี้เดียวกับอุระอุทระเนี่ยมันมีแบบนี้นะแล้วเราก็ต้องเลือกตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เลือกทิ้งไว้เป็นเชิงอัดไงเราไม่ได้เปลี่ยนนะเราแค่เลือกว่าจะเอาตัวไหนเนี่ยเราทำแบบนี้เสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สังเกตข้างล่างอ่ะมันจะมีเชิงอัดอยู่ถ้ามีเชิงอัดแสดงว่าศัพท์ข้างล่างกับข้างบนน่ะไม่เหมือนกันถ้าเราเรียนบาลีเราจะพอรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยเนี่ยเจอเป็นช่วงๆช่วงๆก็พระไตรปิฎกเนี่ยเดือนหน้าก็จะบอกบุญอีกเพราะว่ามันต้องใช้ทุนทรัพย์นะจ้างนักวิชาการจากเขตต่างๆให้เขาช่วยเรานักวิชาการที่เกี่ยวกับบาลีนี่แหละในอังกฤษบ้างในพม่าบ้างในศรีลังกาบ้างให้เขาช่วยเรานะในการดูและตรวจสอบเราไม่ได้ทำคนเดียวนะเราช่วยกันหลายคนเพราะว่าเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องมันคือตัวไหนกันแน่นะเขียนไม่เหมือนกันโอ้ถ้ามันเขียนเหมือนกันป่านนี้งานของพี่เสร็จไปแล้วพี่ก็ก๊อปปุ๊บสั่งพิมพ์เดี๋ยวจะจบเลยมันไม่เหมือนกันนี่ต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะเพราะฉะนั้นโปรดรอเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นส่งเงินมาช่วยหน่อย

0: ว่าสงฆ์มาช่วยกันให้มันเสร็จตอนนี้เสร็จถึงมัชฌิมนิกายแล้วท่านฐานิโยที่อยู่ญี่ปุ่นมาช่วยทำให้มันเสร็จเร็วขึ้นนะ ก็กลางเดือนหน้าก็จะทำพิธีให้เราได้ปลื้มแล้วมันก็จะเป็นปัญญาบารมีแล้วก็เป็นสมบัติจักรพรรดิพระไตรปิฎกมันจะได้ปัญญาบารมีแล้วตัวที่ภาษาลิบุตรได้ก็คือสมบัติจักรพรรดิอย่างละ 84,000 สมมุติว่าตอนท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้คลังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีคลัง 84,000 ของอย่างละ 84,000 มันนับตามจำนวนพระธรรมขันธ์นะ อย่างละ 84,000 ประมาณนั้นพระราชวังก็มีเป็นพระราชจักรพรรดิที่พระราชวัง 84,000 หลังนับตามจำนวนพระธรรมขันธ์นะเดี๋ยวดูคลิป
1: ผู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดและก็นำมาบันทึกถ่ายทอดสืบต่อกันมาให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล82ปีบุญเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ก้าวแรกของการออกสำรวจค้นหาคัมภีร์ใบลานที่ยังหลงเหลืออยู่นำมาอนุรักษ์ด้วยการทำความสะอาดแผ่นลานเปลี่ยนผ้าห่อคัมภีร์ผืนใหม่และบันทึกภาพเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลปริวัติอักษรโบราณเป็นอักษรบาลีโรมันผสานเทคโนโลยีโปรแกรมและ AI ที่ทันสมัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาจากคัมภีร์ใบ

0: กองทุนกิตติมศักดิ์กองทุนกิตติมเสริมกองทุนกิตติมสุขกองทุนกิตติมสัยนับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ร่วมบุญจะได้น้อมถวายคัมภีร์ใบลานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีผ้าห่อคัมภีร์อุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือวิชาการผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726มาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อพุทธธรรมจากคัมภีร์ใบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในยุคดิจิทัลชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านาน
1: ก็มาเข้าเนื้อหากันเนื้อหามาดูเนื้อในตัวพระไตรปิฎกวันนี้จะเอามาให้ดู3เรื่องนะก็เกี่ยวก้องกับการให้ผลของกรรมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาการให้ผลในรูปแบบต่างๆกันนะ ก็ต้องบอกว่าไอ้กฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับเวลาและกับสถานที่แล้วก็มันมีการให้ผลอยู่ตลอดเวลามีการให้ผลตลอดเวลานั้นตำแหน่งของการเกิดเหตุต่างๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันในที่ที่เราอยู่กับเวลาที่มันเกิดขึ้นมีช่วงเวลาที่ควรอยู่กับช่วงเวลาที่ไม่ควรอยู่สถานที่ที่ควรอยู่แล้วก็สถานที่ที่มันไม่ควรอยู่เรื่องพวกนี้เราต้องมีเซนส์ถ้าเรายกตัวอย่างรถยนต์เนี่ย ถ้ามันจะชนกันมันต้องมีช่วงเวลาที่มันจะชนกันได้ถ้ามันเหลื่อมนิดเดียวบางทีมันก็ไม่ได้ชนมันแค่เฉียดกันเฉยหรือถ้าเราจะโดนรถเหยียบมันก็ต้องเป็นจังหวะที่เราอยู่ใต้ล้อเห็นไหมโดนเหยียบนี่มันเป็นจังหวะที่เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็สวยตายอย่างเขียดพอถามหลวงพี่มันหนึ่งอ่างไม่ใช่เหรอก็ตายอย่างเขียดไงอึ่งอ่างมันตายอย่างเขียดอ๋อเหรอฮะมันสัมพันธ์กับพื้นที่อย่างเช่นว่าพื้นที่นั้นมันมีโรคระบาดหรือพื้นที่นั้นมันเป็นเขตมาลาเรียเราเข้าเขตนั้นก็ป่วยถ้าเราไม่เข้าก็ไม่ป่วยเห็นไหมเหมือนว่าเราช่วงโควิดก็ปิดเลยนะไม่ให้เข้าใช่ไหมหรือว่าแม้แต่พระเดชหลวงพูนหลวงพ่อเจอท่านก็ใส่หน้ากากก็เข้าใกล้ท่านไม่ได้เดี๋ยวจะติดเชื้อไงเพราะนั้นเขตถ้าเราไม่เข้าเขตนั้นล่ะก็ไม่ติดก็ไม่เป็นไงเขตของมาลาเรียก็มีถ้าเราไปเขตนั้นเราก็ติดโรคแล้วก็เป็นนี่มันเป็นอย่างนั้นมันมีความสัมพันธ์ของเวลาและสถานที่ที่เราอยู่จังหวะที่เหลื่อมนิดเดียวเนี่ยเราก็รอดตายคนอื่นตายแต่เรารอดหรือรอดไปด้วยกันเป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะมีตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนรู้เยอะๆเนี่ยพื้นที่ที่เสี่ยงอย่าเข้าไปถ้าไม่ได้มีเหตุที่เราจำเป็นต้องเข้าไม่งั้นแล้วมันก็จะซวยบอกว่าเอาถ้าเราสละชีพเป็นวีรบุรุษฮีโร่ขอให้โชคดีหลวงพี่ขอเป็นฮีโร่ในบางเรื่องแล้วกันถ้าการให้ผลของกรรมบางครั้ง

เนี่ยถ้าไม่ใช่ว่ากรรมมันแบบว่าผลักดันสุดๆจริงๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่มันผลักดันสุดๆจริงๆมีไม่มากหรอกโดยมากมักจะเกิดจากการที่เราประมาทในชีวิตนั่นแหละแล้วไม่ระวังรู้แน่เราอยู่สบายมาตลอดแล้วอยู่สบายไปตลอดแล้วก็เลยว่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วเราก็คิดว่าเรามีบุญมากนะบารมีเราเยอะเราทำมาเยอะแล้วแล้วก็วัดไปต้องเป็นสิบปีมันจะทำอะไรเราได้เราคิดแบบนี้ไงแล้วเปิดติ่งยังไงเจ๊งนะตายมาเยอะเพราะฉะนั้นควรจะให้ระวังตัวนี้พอเราระวังตัวเนี่ยมันจะกินเรายากมากกินเรายากแล้วยิ่งเราสวดมนต์ทุกวันมีพุทธมนต์บ้างเราอาบมนต์ของเราเองสวดเองหรือเปิดอาบมนต์อาบบทมนต์แล้วรวมทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการยืดอายุขัยด้วยตายากมากหนังเหนียวคงกระพันเพราะว่าค่อนข้างเซฟแล้วเราก็จะได้อยู่สร้างบารมีกับหลวงพ่อเนี่ยครับนานๆแต่เราต้องมีเซนส์ในการรู้ว่าตรงไหนควรหรือไม่ควรพื้นที่ที่ควรอยู่หรือควรไปเขตเพราะบางคนยังหนุ่มยังแน่นก็คิดว่าเราน่าจะอยู่ได้นานแต่จริงๆแล้วกฎแห่งกรรมแม้แต่เด็กเล็กมันก็ไม่สนหรอกตายในท้องต้องเยอะแยะเห็นไหมมันไม่สนใจหรอกว่าจะอายุเท่าไหร่มันอยากให้ผลมันก็ให้แล้วดื้อๆงั้นเองแต่แล้วถ้าเราเซฟหลายชั้นมันก็จะไม่ถึงตัวเรา อยู่คลิปนี้ไหนอ่ะ

ื้นว่ามันอยู่ในตัวเราฝังอยู่ในยีนของตัวเราให้ผลอยู่ตลอดเวลาเหมือนลูกระเบิดที่ให้ผลมันฝังอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะให้ได้ง่ายถ้าเป็นภาคบาปมันต้องฝ่าบุญของเราออกมาก่อนเพราะนั้นถ้าเราสั่งสมบุญแล้วก็อ่าพุทธมนต์อยู่เรื่อยๆเนี่ยปลอดภัยเพราะเราไม่ประมาทในชีวิตบางคนนึกว่าห้องห้อยพระของวัดเราเป็นปึกเลยนะควักออกมาโอเยอะเหมือนกันแฮะมีทั้งรุ่นนู้นรุ่นนี้นี่มีหนาแน่นเหลือเกินใส่ต้องพับผงกันชีวิตมีทั้งพระเหรียญปราบมารมีเวอร์ชั่นกันภัยก็มีคุ้มของเข้านะเราก็ไม่นั่งดูเราบอกว่าหลวงพี่พกอะไรพกบ้างไม่พกบ้างเดี๋ยวบางทีก็พกถ้าพกก็พกพระมหาสิริแต่ชอบท่านพกพระมหาสิริหลวงปู่นะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาเวอร์ชั่นไหนวันนี้เนี่ยก็จะมีเคสของตัวพระไตรปิฎก3เคสเคสแรกก็จะเป็นของท่านพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะในประเด็นของพระโมคคัลลานะเนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นการสลับการให้ผลของบุญและบาปเพราะท่านทำทั้ง2อย่างแล้วก็พระโมคคัลลานะตกนรกเป็นช่วงๆขึ้นอยู่กับว่าท่านไปเจอใครถ้าไปเจอภาษาลิบุตรท่านก็จะดีมากๆเลยแต่ว่าอย่างนี้ท่านไปเจอภรรยาเป่าหูทุบพ่อแม่ตายก็ลงนรกจนถึงลงนรกแล้วก็มาพบสุดท้ายนี้ไม่ได้ลงแต่ก็ศีรษะแตกโดนทุบจนเละอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยบุญที่ทำให้ท่านสำเร็จในความเป็นพระอรหันต์ต้นบุญที่พยากรณ์ชัดเจนว่าแล้วท่านได้เป็นอัครสาวกแน่นอนแล้วฝ่ายซ้ายเนี่ยในยุคของพระอนุทัศน์ศรีพุทธเจ้าเมื่อแสนกับก่อน

ได้พยากรท่านไว้ว่าตอนนั้นพระโมคคัลลานะท่านเป็นพญานาค ชื่อว่าวรุณนะหรือจะอ่านว่าวรุณก็ได้ชื่อว่าวรุณนะก็คือเป็นนาคแล้วเกิดเลื่อมใสในพุทธศาสนาก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปเลี้ยงในภพตัวเองไปเลี้ยงในภพตัวเองแล้วก็บุญก็ได้ผังสำเร็จชัดเจนแล้วว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเนี่ยไอตัวบุญนั้นเนี่ยก็ให้ผลเต็มเปี่ยมเป็นช่วงๆนะเฉพาะบุญนั้นบุญเดียวนะยังไม่นับบุญอื่นได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ77ครั้งจากบุญนั้นนะเป็นพระราชา108เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ55ครั้งแล้วก็เป็นพระราชา108เฉพาะบุญนั้นนะยังไม่นับบุญอื่นเราทำบุญ1ครั้งเนี่ยอย่างเลี้ยงพุทธเจ้าครั้งนั้นมันจะมีช่วงเวลาการให้ผลของตัวนั้นเนี่ยในบางช่วงเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคำพูดเขาบอกว่าบุญนี้ส่งผลตลอดแสนกับให้รู้ว่าอาจไม่ได้ให้ผลตลอดเวลาเพราะทำไมถึงมันไม่ได้ให้ผลตลอดเวลาเพราะว่ามันมีปัจจัยของบาปที่เราทำด้วยมันจะเข้ามาแล้วทำให้เราไม่ได้ครบทุกครั้งอย่างเนี้ยอย่างบุญเนี้ยท่านทางพุทธเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ55จากจำนวนนับแสนแสนล้านล้านชาติเนี่ยได้55ครั้งนั่นแหละแต่ไม่นับบุญอื่นนะก็คือได้พระเจ้าจักรพรรดิเพราะนั้นบุญเนี่ยทำหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีจังหวะให้เต็มเปี่ยมเนี่ยเป็นช่วงๆกับช่วงที่ให้บุญกับช่วงไม่ให้ผลเนี่ยมันจะมีสลับไปสลับมาเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเราทำปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะครบเบอร์ตลอดมันจะต้องเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้มันให้ผลทีๆเนี่ยเราต้องเรียนรู้ตัวนี้ในชาตินั้นเนี่ยมีอยู่ชาตินึงแม่ไปหาเห็นท่านไม่ค่อยสนใจผู้หญิงก็ไปหาผู้หญิงมาให้มาเป็นภรรยาท่านแม่ไปหามาให้ท่านไม่ได้หาเองหรอกนะแล้วภรรยาคนนี้ก็เป่าหูท่านทุกวันเนี่ยท่านบอกว่าอาศัยอำนาจกามราคะมีใจอันประทุษร้ายฆ่าบิดาและมารดาเข้าถึงนรกกามรามุขยังต้องศีรษะแตกตายและนี่ก็เป็นการศีรษะแตกในครั้งสุดท้ายในชาติที่ท่านก่อนจะเข้าพระนิพพานก็ยังโดนทุบจนเละขนาดว่าท่านเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยคารุกรรมนั้นเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะแต่ในพระไตรปิฎกมีเขียนช่วยท่านอยู่หน่อยหนึ่งนะอยู่ในหน้าเดียวกันของอรรถกถาแหละก็เขียนว่าท่านไม่ได้ทุบตายเขียนว่าพอเริ่มทุบก็คิดได้ก็เลยพาพ่อแม่กลับบ้านแต่ถ้าเราดูจากตรงนี้ท่านเป็นคนพูดเองว่าท่านฆ่าบิดามารดาก็คือท่านฆ่านั่นแหละตรงนั้นอาจจะเขียนเพื่อทำให้มันซอฟลงแต่จริงๆชาตินั้นมันไปไกลแล้วก็ทุบบิดามารดาซะเละแล้วก็เป็นกรรมมาจนถึงภพสุดท้ายนี้ท่านก็ยังโดนทุบ อันนี้ประเด็นมันว่ารูปแบบที่เราฆ่าพ่อแม่เนี่ยมันอันหนึ่งนะแต่รูปแบบการให้ผลแห่งกรรมเนี่ยมันก็จะดูว่ามันจะให้ทำให้เราตายด้วยวิธีไหนอันนี้ก็เป็นบาลีกามราคะวสังอาศัยกามราคะฆ่าบิดามารดามาตะลังบิดาลังฆ่าตะยิงก็คือฆ่าบิดามารดาเนี่ยก็เป็นศัพท์บาลีเอามาเช็คอีกทีหนึ่งเวลาเขาแปลบางทีมันดูเช็คก่อนให้มันตรงกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนในภพสุดท้ายเนี่ยท่านโดนทุบก็จริงแต่สภาพจิตใจท่านก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านยินดีในสมาธิกำหนดรู้อาสวะ

แม้แผ่นดินอันลึกซึ้งหนาขจัดได้ยากเราเป็นที่สุดแห่งฤทธิ์แล้วเพราะนั้นท่านได้สมาธิแล้วท่านไม่สนใจเพราะว่ามันจบแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปคือทุกข์ไปมันจบๆนั่นแหละก็แปลกดีนะจริงๆท่านจะไปดาวดึงหรืออะไรจะหลบไปที่อื่นก็ได้ท่านปล่อยทุกข์เฉยเลยนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ในสมัยปลายพุทธกาลท่านเสียที่โดนทุบที่แถวๆถ้ำกาลศิลาก็มันอยู่ที่ภูเขาอีสิกิลิตอนหลวงพี่อ่านแรกๆเนี่ยแล้วเขตนั้นมันเขตของใครไอ้แถวกาลศิลาที่ท่านไปพักเนี่ยมันเป็นเขตของพวกนิครนพวกชีเปลือยแล้วมันยังไงก็เวลาพระโมคคัลลานะลงมาจากเทวโลกท่านก็จะเล่าเรื่องในสวรรค์ดาวดึงเปิดพบดาวดึงให้กับพวกญาติโยมดูไงแต่คนที่ไปฟังไปดูไม่ได้เป็นเฉพาะชาวพุทธหรอกนะแห่กันไปหมดเลยเพราะนั้นเขาไม่สนใจพวกจีเปลือยแล้วเขาสนใจแต่ท่านพระโมคคัลลานะอย่างเดียวพูดง่ายคือไปดูว่าสวรรค์มันเป็นยังไงเขาอยากรู้มันคนที่ไปฟังไม่เฉพาะมีชาวพุทธหรอกแล้วมันกระทบยังไงก็คนก็ช่วงนั้นถ้าพระโมคคัลลานะมาช่วงไหนคนก็ไม่ไปเลี้ยงข้าวพวกนิครนพูดง่ายคืออดนั่นแหละแล้วก็อยู่ลำบากสุดท้ายความที่ตัวเองอยู่ลำบากมากๆเขาก็เลยคิดจะฆ่านั่นแหละคิดจะฆ่าพระโมคคัลลานะโดยนัยยะที่เป็นแบบนี้นี่แหละเพราะท่านวันนั้นท่านก็ไปพักที่กาลสิลาแล้วเขาก็เลยจ้างพวกในพระไตรปิฎกเรียกสมณกุฏแต่ก็คือจ้างพวกนักฆ่าไปฆ่าไม่ได้ทั้งมือลงมือเองนะพระนี่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำอยู่เรื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ถือมีดถือหอกไปสู้เขาแล้วมันมักจะเป็นชะตากรรมแบบนี้ไอ้ภูเขาอิสิคิริเนี่ยดูเหมือนจะเล็กๆนะมันใหญ่มากเลยแล้วก็ตอนเขาบอกมันเป็นภูเขาคือลิลิสีเนี่ยหลวงพี่นึกว่ามันตอนจินตนาการตอนอยู่เมืองไทยนึกว่าเล็กๆจริงมันไม่เล็กนะใหญ่มากแล้วเวลามองดูอ๋อก็เวลาที่เหาะมาก็พุ่งเข้าหน้าผามันง่ายคือแลนดิ้งง่ายนะเนี่ยอิสิคิริมันใหญ่มากเรียกว่าเวลาไปยืนนี่ต้องเงยหน้ามองภูเขาใหญ่แล้วก็เป็นหน้าผาไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เลยถ่ายภาพมันมาอันนี้คือหลวงพี่ถ่ายเองโอ้เห็นมันใหญ่ดีวิสิกิริภูเขากิงกิริสีเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน5บรรพต5ภูเขาของเมืองราชคฤห์บางครั้งมันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตใช่ไหมเหมือนเนี่ยเหมือนเพลงเนี่ย

ตอนไปก็เนี่ยคือพื้นที่ที่เห็นดวงอาทิตย์เนี่ยมันคือพื้นที่ของภูเขาอิสิคิรินั่นแหละป่ามันไปหมดแล้วแล้วก็ไม่เห็นพวกนิโครนเป็นแบบลานกว้างๆตอนนี้พวกนิโครนไปเป็นรวมอยู่ที่เมืองหนึ่งใกล้แม่น้ำคงคาอีกเขตหนึ่งเขตนี้เจอแต่คนขอทานแล้วคือรอบพุทธสถานตอนนี้มันมีแต่ไม่มีคนขายของก็มีแต่แบบเนี้ยคนขอทานที่เมื่อกี้เห็นในภาพเนี่ยคนขอทานมานั่งแบบรอเลยนะนั่งให้รอเอาตังค์ให้อ่ะนี่เป็นบรรยากาศของรอบๆภูเขาอิสิกิริก็ตอนทุบเสร็จแล้วท่านก็ไปกราบลาพุทธเจ้าท่านก็รวมร่างกลับมาใหม่ฤทธิ์ท่านเยอะท่านก็รวมร่างกลับมาใหม่แล้วก็มาปรินิพพานที่ถ้ำกาลศิลาที่อิสิกิรินั่นแหละแต่ก็ยังสับสนว่าข้อมูลท่านในหน้าเดียวกันไอ้ด้านบนบอกว่ามรณภาพในถ้ำไอ้ด้านล่างบอกว่ามรณภาพในดงไม้ใกล้ถ้ำตกลงคงอยู่แถวๆนั้นละมั้งเขาคงพี่ก็ไม่รู้ว่าตรงไหนอ่ะก็แถวๆนั่นแหละแล้วมันอยู่หน้าเดียวกันในอรรถกถาที่เขียนด้วยนะก็ก็แล้วแต่แล้วหรือต้องคงอยู่แถวๆนั้นละมั้งแต่ให้เดาเนี่ยน่าจะท่านน่าจะปรินิพพานดูดีหน่อยบนแผ่นหินสีดำในถ้ำนั่นแหละบนแผ่นหินในถ้ำนั้นนะแล้วรอพระพุทธเจ้าท่านเอามาล่างมาเผาแล้วก็เอาอัฐิไปจัดบรรจุที่หน้าเฉตวันมีแค่บันทึกแบบนี้นะแต่พอถึงเวลาของจริงจริงไม่รู้อธิท่านหรือว่ากระดูกท่านไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะบอกว่าหลังจากพระสารีบุตรท่านนิพพานได้15วันพระโมคคัลลานะก็โดนทุบเรียกว่าหางอัครสาวกไปในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมากนะนี่เป็นช่วงปลายพุทธกาลก่อนหน้าที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานนะถ้ำกาลศิลาก็เป็นถ้ำแบบนี้แหละคือนอนเดี่ยวเข้าไปแล้วก็จะมีแท่นหินสลับนอนอยู่ข้างในก็เก่งขนาดนี้ไม่น่ามาตายเสียดายของว่างั้นแต่ว่าที่เขาไปเจอพระธาตุท่านเนี่ยเป็นฝรั่งไปเจอที่ศาลจีนะศาลจีมันมีเจดีย์หลายอันอันนี้เขาบอกว่าเป็นเจดีย์หมายเลข3ก็มีพระธาตุท่านอยู่พระธาตุท่านก็นิยมขายในท้องตลาดไม่รู้อันไหนของจริงของปลอมแต่ให้ข้อสังเกตว่าพระธาตุพระอรหันต์มักจะเป็นศิลาโดยส่วนใหญ่แต่ว่าศิลานี่จะเป็นรูปอะไรรูปน้อยหนาหรืออะไรอย่างของพระโมคคัลลานะมันจะเป็นกลมๆแบบเนี้ยกลมๆแบบนี้แล้วก็บอกว่ามันมีหลายสีเขาว่างั้นนะเนี่ยพระธาตุของโมคคัลลานะเม็ดพระธาตุจะมีลักษณะพิเศษคือสันฐานกลมเป็นผลมะตูมหรือเมล็ดสว่านหรือสีสันหลากหลายสีขาวสีเขียวสีเหลืองเนี่ยก็คือมันจะเป็นเม็ดคล้ายๆศิลาสีบางครั้งจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็จะกลมๆของพระอรหันต์เป็นศิลาแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นกระดูกในเมืองไทยโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูตามเจดีย์กระดูกจะเป็นทองคำไม่ได้เป็นแก้วนะของเราได้โถ2หรือโถ3มาเนี่ยแหละก็คือมันไม่ใช่โถที่เป็นแก้วมาเดาว่าไอ้ที่เป็นแก้วเทวดามันน่าจะเอาไปเกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะพระเขี้ยวแก้วแทบไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเจดีย์ไหนที่จะโชว์พระเขี้ยวแก้วเลยหายโดยส่วนใหญ่ที่เห็นเมืองไทยนี่จะเป็นสีออกทองออกของมิ่นอย่างที่ในพระธาตุพนมนี่นะที่ออกเคสไปแล้วที่พระมหากัสสปะท่านเอามาบรรจุไว้เนี่ยก็ลืมไปแล้วว่าไอ้คลิปนี้มันคืออะไรนะเดี๋ยวลองเปิดหน่อยแล้วกัน

ำหรับผู้มีบุญแค่นี้แหละแค่นี้ต่อกันเถอะเวลาจะหมดละไปประเด็นของเรื่องต่อไปประเด็นนั้นประเด็นของพระโมคคัลลานั้นคือห่วงของบุญและบาปเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาเวลาเราสั่งสมบุญเนี่ยถ้าเราไปทำความชั่วไว้เนี่ยมันจะมีช่วงสลับสลับเพราะนั้นมันจะขึ้นลงขึ้นลงนะเป็นเรื่องปกติของชีวิตถ้าไม่อยากเจอแบบนี้ก็ต้องไปพระนิพพานอย่างเดียวถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นอย่างนี้หมดทุกคนตั้งแต่พุทธเจ้าพระอรหันต์ลงมาเป็นหมดเพราะว่ามันจะเหมือนคลื่นของน้ำที่ส่งมาอยู่ตลอดเวลานะทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือหนึ่งภพชาติอาจกำหนดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าภพชาติปัจจุบันพลาดแค่ชาตินี้ชาติเดียวนี่อาจจะเปลี่ยนกันแบบว่าหน้ามือไปหลังมือแบบยาวๆอันนี้ก็จะมีสองเคสของตัวอย่างชาติปัจจุบันกำหนดชาติอนาคตก็จะมีเคสของโตทยพราหมณ์กับเคสของอานันทเศรษฐีจะมีเคสเขาจะคล้ายๆกัน ของโตทยะเนี่ยเขาเรื่องนี้เนี่ยพระสูตรนี้เนี่ยแกตายแล้วมาเกิดเป็นหมาอยู่ไม่บ้านของลูกชายตัวเองผู้แน่ชื่อมาเป็นหมาเศรษฐีนั่นแหละอยู่ในบ้านเศรษฐีแล้วเลี้ยงดีมากนะเป็นหมาที่ลูกชายรักมากแล้วก็เลี้ยงดีจะขึ้นที่นอนนี้ต้องให้เจ้าของอุ้มวันนั้นพุทธเจ้าท่านเห็นว่าลูกชายเนี่ยท่านจะโปรดลูกชายของโตทยะชื่อสุภาพมานบเห็นในที่เนี่ยบอกว่าเนี่ยพุทธเจ้าตัวดูโลกในสมัยใกล้รุ่งก็เห็นสุนัขนั้นแล้วก็คิดว่าโตทยะตายเกิดไปเป็นสุนัขในเรือนเพราะความโลภในทรัพย์เนี่ยก็คือพอท่านไปแล้วเห่าหอนสุนัขนั้นจะไปนรกแต่พระพุทธเจ้าไม่สนใจตัวนี้ท่านสนใจว่า สุภะมานพนี้จะสนทนาอย่างหนึ่งกับเราแล้วก็สุดท้ายก็จะบรรลุธรรมแล้วก็ตั้งอยู่ในสรณะก็จะทำบุญกุศลแล้วก็จะไปสวรรค์นี่นะเพราะฉะนั้นนรกสุนัขตกนรกพระพุทธเจ้าไม่สนใจท่านสนใจลูกชายทำไมสุนัขถึงจะลงนรกเพราะว่าสุภะโตทยะนี้ไม่ชอบพระมากๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามามันเห่าด่าพระพุทธเจ้าเป็นภาษาสุนัขพระพุทธเจ้าบอกว่าโตทยะเธอด่าเราเธอมาเกิดเป็นสุนัขเธอด่าเราเธอจะตกนรกนะสุนัขช็อกขึ้นไปนอนไปที่นอนนะแห้งอยู่ที่นอนคนใช้ก็เอาเรื่องนี้ไปรายงานสุภะมานพบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสุนัขที่ท่านเลี้ยงเป็นพ่อท่านกับชาญมาเกิดถูกไหมพ่อมึงมาเกิดเป็นหมาถ้ามีคนคนหนึ่งมาบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าพ่อเองมาเกิดเป็นหมาสุภาพมานพนี่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธเก่านะก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนทั้งโลกนั่นแหละแกรวยแล้วก็เป็นนักเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถมากคนหนึ่งฉลาดนั่นแหละได้ยินก็ของขึ้นก็เลยไปวัดจุดประสงค์คือจะไปเล่นงานพระเจ้านั่นแหละก็บอกพ่อเขาเป็นหมาเนี่ยก็แรงอยู่นะถ้าเหมือนดีคืนนี้พระมาพูดแบบนี้นี่ถ้าไม่ใช่พระเจ้าเป็นเรื่องกันนะที่ไปบอกว่าพ่อเขาเกิดไปเป็นหมานี่พระเจ้าบอกว่าพ่อเขาเกิดเป็นหมานี่ไงแล้วต้องตกนรกด้วยเพราะไปด่าพระเจ้านะนี่โตทยะไปวัดเลยเข้าวัดไอ้สุนัขเนี่ยมันรวยนี่ภาพก็คือนี่ภาพตัวอย่างนะมันเป็นสุนัขรวยแล้วจะขึ้นที่นอนนี่ต้องอุ้มมันขึ้นนะมันไม่ยอมขึ้นเองแต่วันนั้นพอโดนด่าปุ๊บมันขึ้นเองขึ้นไปนอนแห้งอยู่ชีวิตหมดความสดชื่นเรียกสุนัขนรกสุนัขนรกนิสัยมันแย่ด่าพระไงนี่สุนัขนรกมันไม่เหมือนไอ้หมาตัวนี้นะ

แค่นี้แหละเอาสั้นๆพอเวลาจะหมดอ่ะต่อก็ลงนรกไปซะสุภาพมนุษย์ก็พอไปถึงพอไปถึงวัดก็ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ท่านก็เขาก็ถามตรงๆนะว่ารู้ได้ไงว่าเป็นพ่อเขานะ รู้ได้ไงว่าเป็นพ่อเขาเคสนี้จะคล้ายๆอนันทเศรษฐีแต่อนันทเศรษฐีนี่เขาแค่ว่าเขาไม่ทำทานอย่างเดียวแล้วแต่ว่าศีลเขาค่อนข้างจะครบเพราะนั้นเขาก็เลยตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ายากจนอันนี้เคสของอนันทเศรษฐีก็คล้ายๆกันคือตายปั๊บก็เกิดเป็นเศรษฐีแล้วก็ไปบ้านของลูกชายนั่นแหละแล้วก็เคสคล้ายๆกับของสุภาพมนุษย์นี่ก็คือก็พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือให้บอกตำแหน่งของคุมทรัพย์ของสุภาพมนุษย์เนี่ยมีของ3ชิ้นที่พ่อไม่ยอมบอกสุภาพมนุษย์เรื่องว่าฝังไว้นะชิ้นหนึ่งก็ราคาแพงมากทีเดียวก็จะมีอยู่3ชิ้นที่แกฝังไว้แล้วแกไม่ยอมบอกแต่ตอนเนี้ยแกบอกแล้วก็คือว่าบอกตรงๆไม่ได้ จะให้บอกตรงๆไม่ได้พระเจ้าบอกว่าต้องทำทริคนิดหน่อยคือต้องทำให้หมามันง่วงเลี้ยงแล้วให้มันกินแล้วมันรู้สึกง่วงๆสลืมสลือตอนนั้นน่าจะถามได้ง่ายแสดงว่าถ้าตอนตื่นๆน่าจะไม่ได้แน่ต้องแบบสลืมสลือด้วยนะไอ้หมาตัวนี้ก็พอมันสลืมสลือก็ถามถึงสมบัติ3ชิ้นชิ้นแรกก็คือหมวกทองคำที่แกฝังไว้นะอีกชิ้นนึงคือรองเท้าทองคำแล้วก็เงินของ3อย่างที่ฝังอยู่ด้วยกันไม่ยอมบอกลูกชายแต่ตอนนี้บอกแล้วก็สุภาพมานพเข้าวัดกระเพาะได้ของ3ชิ้นนี้แหละก็เลยอารมณ์ดีว่าอ๋อพ่อเรามาเกิดเป็นอันนี้แล้วได้ตังค์แล้วอารมณ์ก็ดีขึ้นดีในเงินในทองอารมณ์ดีก็เลยตั้งแต่นั้นก็เป็นชาวพุทธแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนื้อเรื่องของสุภาพมนุษย์มักจะเป็นเขามักจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมะซะเยอะเลยหลายพระสูตรก็จะถามพวกความรู้ในสมัยนั้นนะหลายอย่างก็มีหลายพระสูตรไปคนได้ก็คือคนนี้แหละคือห่วงเวลาแห่งกรรมเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะก็คือมันหมุนแล้วมันก็จะให้ผลแต่วิบากกรรมเนี่ยมันจะให้ทันทีได้ก็ต่อเมื่อชาตินั้นเนี่ยเราไม่ได้สั่งสมบุญไว้เลยพูดง่ายคือเราไม่ค่อยทำบุญนั่นแหละแล้วมันไม่มีตัวที่จะไปซัพพอร์ตอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ทำให้กรรมที่มันไล่หลังมานี้สามารถให้ผลได้เนื่องจากไม่มีล็อกบุญซึ่งแค่ชาติเดียวก็ตามทันอย่างของสุภาพมนุษย์ก็คือพ่อเขาก็มาเกิดเป็นสุนัขถ้าเป็นอนันทเศรษฐีก็มาเกิดเป็นเด็กยากจน2คนนี้เป็นเศรษฐีทั้งคู่เลยนะสมบัติเราแต่เราไม่ได้ครอบครองในชาติต่อไปถามว่ากำลังทานของตัวทยะยังมีไหมมีสิไม่งั้นจะมาเกิดในบ้านเศรษฐีได้ยังไงแต่ว่าไม่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วข้อความประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสั่งสมบุญมาประมาทสักชาติหนึ่งมันไม่ได้นะมันต้องทำไปเรื่อยไงทำเผื่อไว้กันไว้ก่อนทำไว้เยอะๆเลยยิ่งทำถี่เท่าไหร่มันก็ให้ผลถี่เท่านั้นแต่ถามว่ามันการันตีว่าจะทุกชาติไหมมันได้แค่ว่าถี่ขึ้นแต่ว่ามีวิธีแก้ว่าถ้าจะให้มันเกิดชาติหน้าทำไมก็อธิษฐานซ้ำๆไปว่าโฟกัสว่าเอาชาติหน้าด้วยนะหรือว่าอนาคตใกล้ๆยังคำอธิษฐานเราบอกปัจจุบันชาตินี้นะหรือว่าก็ชาติเนี้ยใกล้ๆแล้วก็เราก็โฟกัสใกล้ๆแล้วก็สโคปให้มันลงตำแหน่งไม่งั้นมันจะแตกเป็นค่าไปเรียนนะถ้าเราไม่อธิษฐานเนี่ยสมมุติว่าบุญเวลาที่เราไม่ได้กำหนดว่าดุสิตบุรีอ่ะมันแตกทีเดียวตั้งแต่ชั้นจาตุชั้นที่หนึ่งอ่ะของเทวโลกชั้นที่หนึ่งอ่ะมันแตกให้เกิดวิมานเนี่ยทุกชั้นเลยในสวรรค์6ชั้นจนนู้นไปถึงพรหมโลกมีหมดมันแตกให้เรา

แล้วปรากฏว่าถ้าเราไม่กําหนดก็คือเกิดมั่วไปหมดเลยเดี๋ยวบางที่ไปเกิดจาตุเดี๋ยวไปเกิดดาวดึงเดี๋ยวไปเกิดดุสิตเดี๋ยวก็ลงมาตรงนู้นคือมั่วไปหมดเลยแต่ถ้าเรากําหนดว่าเอาดุสิตแล้วเราอธิษฐานบ่อยๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ที่จะไปดุสิตถ้าเรารักษาใจให้ใสตอนก่อนตายเห็นไหมรักษาใจให้ก่อนตายเนี่ยใสแบบกิ้งกิ้งกิ้งหัวปิ้งเดี๋ยวครับเรามาน่าจะดีนะครับไปเลยไม่ต้องไปหันมันดูว่าไอ้นี่ทิ้งสมบัติไปให้เนี่ยมันไปใช้ทำอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยอ้าวคุณมัวนิดเดียวกลับไม่ได้ต้องมานั่งต่ออีกให้มันใสแล้วก็ดิ่งไปนู่นถ้าเราจะเอาดุสิตก็ไปตรงนู้นนะนี่ไอ้ก่อนมาเนี่ยไปเห็นไอ้นกตัวหนึ่งมันแปลกดีอยู่นะไอ้นกตัวนี้มันแปลกมีเสียงวะเนี่ยมันเป็นนกสั่งแซวแต่มันร้องเหมือนแมวมันเป็นนกที่ชอบแมวมันก็เลยเปลี่ยนเสียงของมันน่ะให้เป็นเสียงเหมือนแมวเนี่ยที่หลวงพี่อยู่นั่นแหละเลยทำให้หลวงพี่เข้าใจผิดว่าเป็นเสียงแมวจริงๆมันเสียงมันนั่นแหละมันร้องเป็นเสียงแมวทุกวันคืออะไรมันทำให้เราคิดว่าอ๋อแม้แต่สัตว์เนี่ยเวลาถ้าชอบอะไรมันก็ซึมซับสิ่งนั้นนะมันเป็นนกแต่มันซึมซับความเป็นแมววันที่หลวงพี่เจอมันเนี่ยมันร้องเสียงแมวแข่งกับแมวที่อยู่ข้างล่างแมวก็แมวไปมันก็แมวไปแล้วก็มองเอ๊ะนี่มันอะไรอ๋อไอ้นกตัวนี้มันชอบแมวมากเห็นฟ้ารุ่นน้องก็บอกว่าบางทีมันก็ลงมาเล่นกับแมวอ๋อชอบขนาดว่าเปลี่ยนเสียงตัวเองให้เป็นเสียงแมวเลยนักสร้างบารมีเป็นแบบนั้นนะมันก็หลายๆคนพอมาเข้าวัดธรรมกายแล้วกลายเป็นอีกคนซึมซับเร็วมากเลยลืมซับได้ไวมากนะเพื่อจะมูเยอะก็เลยเวลาแล้วเอาละอันนี้จบไปละทีนี้อันนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายเดี๋ยวไม่ได้พูดประเด็นสุดท้ายเนี่ยเคสสุดท้ายละ ทำน้อยแต่ได้มากอย่างเคสนี้พระอรหันต์องค์นี้เนี่ยเป็นพระอรหันต์บุญเต็มเปี่ยมด้วยน้ํา 2,500 หยดท่านนับขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ไอ้น้ํา 2,500 หยดของท่านเนี่ยให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิท่าน 2,500 ชาติชาติหนึ่ง1หยดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ1ชาติเนี่ยวิจําเรื่องเนี้ยจำผิดเป็น 1,250 จริงๆก็ 2,500 นะไปเช็คเท่าไหร่ไม่เจออ๋อมัน 2,500 นี่ก็คือไอ้ลักษณะแบบนี้มันคืออะไร คือตอนที่ทำบุญสภาพจิตใจท่านต้องดีมากไม่มีพร่องเลยน้ำทุกเม็ดนับเป็นบุญทุกหยดเลยนะน้ำทุกเม็ดนับเป็นบุญทุกหยดทำน้อยแต่ได้มาก1หยดให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้น้ําให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกได้ด้วยน้ํา 2,500 หยด สภาพแบบเนี้ยใครจะได้แบบนี้เนี่ยสภาพจิตใจต้องดีมากให้สังเกตมั้ยเคสของพระโมคคัลลานะที่หลวงพี่ให้ดูน่ะได้แค่เป็นบางชาติเท่านั้นแต่นี่สภาพจิตใจท่านดีมากตอนที่ทำบุญนั้นเนี่ยน่าจะเป๊ะเลยทีเดียวเลยทำให้บุญท่านเนี่ยนับตามจำนวนเมล็ดน้ำเนี่ย 2,500 เป๊ะเลยคือบุญไม่หกเลยเพราะนั้นการรักษาใจนี่สำคัญมากสำคัญมากนะนี่มีแค่นี้แหละไปต่อกันเถอะเวลาจะหมดละอะไรเลยถึงจะได้สรุปเห็นไหมบุญเนี่ยมึงบุญอ่านให้ความเป็นพระราชาก็ได้อ่านให้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้เห็นไหมซึ่งเรายอมรับโลกธรรม8ว่าชีวิตมีขึ้นลงแต่เราไม่ยอมจำนนกับชีวิตว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปจะต้องแย่ตลอดไปเราจะทำให้มันมีความสุขถี่ขึ้นถี่ขึ้นรักษาใจให้เป็นกุศลล้วนๆยิ่งเรา

มีความละเอียดในชีวิตในแต่ละช่วงวันมากเท่าไหร่ที่ว่าใจเราไม่กระเพื่อมเราใสตลอดทั้งวันเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะสูง สรุปหลวงพี่สรุปว่าวิธีการส่งผลบุญยาวและต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีใหญ่ๆอยู่6ตัวข้อหนึ่งคือฝึกให้ปลื้มให้ปลื้มในบุญที่ตัวเองสร้าง2คือระลึกถึงบุญนั้นบ่อยๆ3อธิษฐานย้ำๆกำหนดทิศทางและสิ่งที่เป็นไปและจำนวนภพที่ตัวเองจะไปในอนาคตกำหนดเลยว่าจะเอาแบบไหนอธิษฐานซ้ำๆ4สั่งสมบุญด้านนี้ก็คือด้านกลทานการให้ผลตามเวลากลทานสำคัญมากเพราะว่าถ้าเป็นช่วงฉุกเฉินในกลทานจะเห็นชัดเลยว่าเราจะเอาวันนี้เราจะเอาวันนี้เราจะเอาช่วงเวลานี้มันเลยจากนี้ไม่ได้เนี่ยมันต้องกลทานถึงจะเป๊ะไม่งั้นถ้าเราจะเอาวันนี้มันมาพรุ่งนี้ก็เสร็จเลยนะเพราะฉะนั้นตัวกลทานเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดที่ให้ความแม่นยำมากขึ้นตัวที่5คือมีความต่อเนื่องในการสั่งสมบุญแล้วก็สุดท้ายนั่งสมาธิให้ขาดให้มีการเซตผังในละเอียดให้ไล่ตามนั้นหนึ่งปลื้มใจในบุญแล้วก็อย่าเสียใจในภายหลังเมื่อทำไปแล้วเมื่อไหร่ที่จะเริ่มลงมือทำบุญให้เตรียมพร้อมเสนอว่าอย่าขุ่นมัวในภายหลังหรือเสียดายทรัพย์ที่ปล่อยออกจากมือแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยจากที่แสนชาติเหลือแค่7แค่ไม่ปลื้มแค่นิดเดียวคือว่าเมียแกตักเยอะไปหน่อยเมียแกนึกว่าผัวแกถ้าวันนี้จะเพี้ยนไปใส่เต็มบาทนานๆได้ทำทีไงก็รวยอยู่แล้วทำไมต้องกลัวไปมาทำให้ผัวแกเสียสภาพจิตตกลงไม่ปลื้มเหลือเจ็ดชาติเองอย่าเสียใจในภายหลังเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเริ่มลงมือทำบุญเนี่ยเตรียมใจไว้เลยว่าช่างมันจะเกิดอะไรขึ้นฉันทำเสร็จแล้วฉันได้บุญจบแค่นี้สั้นๆนะแล้วลึกถึงบุญซ้ำๆเหมือนกับการรวมเม็ดฝนใช่ไหมรวมเสร็จเนี่ยเม็ดฝนจากเม็ดเล็กๆรวมเป็นขันรวมเป็นถ้วยโถโอชามเห็นไหมรวมเป็นแม่น้ำใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นทะเลแห่งบุญถ้าเข้าถึงเป็นทะเลแห่งบุญเมื่อไหร่เนี่ยใช้ได้โอ้ใช้ได้อย่างแบบครับเหลือๆเลย แต่กว่าจะเป็นทะเลต้องทำเยอะจริงๆนะอธิษฐานซ้ำๆทำบุญเรื่องการละทานโฟกัสลงไปถ้าใครชอบประเภทว่าอย่างไหนจะได้อย่างนั้นอย่างไหนจะได้อย่างนั้นการละทานการละทานเนี่ยมันจะมีหลายแบบยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราทั่วไปเราคือกฐินใช่ไหมนั่นคือการละทานแต่ก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือพระท่านอยากได้อะไรไอ้เกี่ยวกับงานศาสนาเราก็ซัพพอร์ตตัวนั้นเลยนั่นก็เรียกการละทานเพราะว่าส่วนใหญ่พระอาจารย์บางทีมีไอเดียแต่ไม่มีงบเอาไว้ช่วยต่อเนื่องคือทำไม่ขาดสายเห็นไหมไม่พลาดเลยสักชาติไม่พลาดชาตินี้ชาติไหนชาติต่อไปไม่พลาดไงชาตินี้ก็ไม่พลาดคือตั้งแต่วันนี้ไปอย่าให้พลาดคืออย่าให้ต้องมาระลึกแล้วต้องเสียใจภายหลังอย่าให้มันมีให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดอย่างที่บอกไปว่าพลาดแม้แต่ชาติเดียวถ้าเราไปเกิดเป็นหมาเป็นไงเราก็ต้องให้พ้นอัตภาพหมาก่อน มันใส่บาตรลำบากเลยเนี่ยมันต้องพ้นก่อนเนี่ยมันทำให้เสียเวลาไงตกนรกก็ต้องให้พ้นนรกก่อนมันเสียเวลาแทนที่เราบอกว่าลงปุ๊บสร้างบารมีปั๊บเอาขึ้นสวรรค์ปุ๊บลงปุ๊บสร้างบารมีปั๊บเนี่ยมนุษย์เทวดามนุษย์เทวดาใช่ไหมวันนี้มันยื้อมนุษย์นรกไม่ไหวมาไม่ขาดสายเหมือนกับสายแห่งน้ำต่อเนื่องแล้วก็สุดท้ายคือบำเพ็ญสมาธินั่งสมาธิเยอะๆนั่งแล้วก็กำหนดจิตให้ใสๆแล้วปรารถนาอะไรก็ใส่ลงไปในไส้กลางมันกำหนดลงไปในไส้กลางเลยใส่ลงไปตรงนั้นแหละอยากได้อะไรแล้วก็รวมแล้วใส่เข้าไปในไส้กลางแล้วเหมือนโยนลูกแก้วลงไปในไส้กลางแล้วเราปล่อยให้ความปรารถนาวิ่งไปสู่วันนิพพานถ้าพระพุทธเจ้าท่านได้ยินท่านก็จะอวยพรให้

ว่าท่านใจดีพุทธเจ้าเนี่ยท่านใจดีนะถ้าเสียงไปถึงเนี่ยท่านก็อวยพรหมดมันดีมากอัธยาศัยท่านยิ้มสดใสตลอดวันนั้นเราว่ามันแย่ท่านก็ยิ้มสดใสทุกคนอายุตลอดอารมณ์ดีตลอดทั้งวันอวยพรอ่ะจบละวันนี้เอาแค่นี้เลยเวลามา4 นาทีแล้วเดี๋ยวเปิดคลิปสุดท้ายแล้วก็เราจะได้ไปทำภารกิจของเรานะ

จบก็จบแล้วยังไงต่อดีก็อวยพรให้ทุกท่านเพิ่งได้ความสมหวังในการสร้างบารมีจะได้สูญเสียกำลังใจในการสั่งสมบุญในตลอดเส้นทางและขอให้ภัยที่จะมาถึงก็อย่าได้มาถึงขอให้อุปสรรคทั้งหลายจงหลบไปข้างทางให้ผู้มีบุญสามารถสั่งสมบุญไปจนตลอดเส้นและตลอดสายขออนุภาพแห่งพระธรรมกายได้อวยพรให้กับสาธุชนทุกชั้นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพึงประสบสุขพ้นสุขพ้นทุกข์พ้นโลกพ้นภัยจงทุกท่านเทอญ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเรา

0: ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างนี้
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: กุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาขายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID TLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามขวางไทย
1: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิได้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาตรัสนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง

แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง3นี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพระท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7ทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30 ทัศเต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตายเย็นใจ

มาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

จะก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันวันนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนๆกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ่อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่และกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปัสสาวดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียด

หยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษคือเหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วอสูง20วอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากตาชีวิตในสังสารวัฏมีไปพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

บพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งเสร็จแล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7

ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัตถา

อนันจเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาท

ฤติธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจาก

点。

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติ

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: สะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะ

ำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเวลาโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้

จ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสใสเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสๆเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนกันแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสเกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกิริยสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆ

คลุมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเราคลุมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นแหละที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือน้ำแข็งใสๆหรือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย

ก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นเ

ใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกรธโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน

ปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต